นี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านพระ

ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรหนึ่งจบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันอย่างทุกสิ่งทำใจของเราให้ว่างว่างปลดปล่อยวางทำใจของเราให้ว่างว่างให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งไอ้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจะตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะมาเกิดก็ต้องมาตรงนี้

ไปเกิดคือตายก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เวลาหลับก็หลับอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดหลับหลับตื่นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะจ๊ะคือมาเกิดเนี่ยเราเป็นกายละเอียดมาเข้าปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ไปตามฐานต่างๆฐานที่สองที่เปล่าตาหัวตาตรงน้ำตาไหลฐานที่สามที่กลางกักที่สะในระดับเดียวกับหัวตาฐานที่สี่ก็เป็นด้านปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้ากับปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกก็กลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราแล้วก็มาจุดที่ฐานที่เจ็ดของบิดาตรงนี้แหละแล้วก็ดึงดูดไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามฐานเจ็ดอกสี่สามสองหนึ่งเข้าทางปากช่องจมูกของมารดาไปตามฐานหนึ่งฐานแล้วก็ไปจุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเมื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบถูกส่วนรวมกันพ่อแม่และตัวเราเป็นลูกก็บังเกิดขึ้นมาโดยรูปกายเนื้อนะจ๊ะมาเป็นกายเนื้อแล้วเวลาตายก็ตรงนี้แหละใจจะอยู่ที่ฐานที่7แล้วก็เคลื่อนไปฐานที่6 5 4 3 2 1ออกจากปากช่องจมูกไปแสวงหาที่เกิดใหม่หลับก็ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับนักเรียนใหม่และที่สำคัญยังเป็นต้นทางคือจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อท่านปล่อยวางทุกสิ่งจากสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแล้วใจท่านก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7พอถูกส่วนก็ตกศูนย์เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือตัวตะกอฟองไข่แดงของไก่บ้างใหญ่กว่านี้บ้างตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ไม่แสบตาไม่จ้าตาไม่เคืองตาคือจะใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือยิ่งกว่านั้นธรรมดวงนี้คือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกจะเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในของตัวท่านเช่นเดียวกับตัวเราเพราะมีอย่างนี้อยู่ทุกๆคนในโลก

แล้วท่านก็เห็นไปตามลำดับในกลางดวงปฐมมรรคก็จะเห็นดวงศีลกลางดวงศีลนี้ดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็เห็นดวงปัญญาคือเข้าถึงดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติโดยมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะจะเป็นดวงใสใสสว่างยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนๆกันอยู่เป็นหกดวงหนึ่งชุดกลั่นใจของเราให้ใสใสกลั่นของท่านให้ใสใสจนกระทั่งเข้าถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดแล้วท่านก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เห็นกายในกายแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมโดยดวงธรรมหนึ่งชุดหกดวงนั่นแหละคือดวงธรรมวาสาสิบฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะซ้อนๆกันอยู่แล้วก็เชื่อมก็ถึงกายอื่นอีกตั้งแต่กายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมหยาบรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมหยาบอรูปพรหมละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียดซ้อนๆกันอยู่กายธรรมระโสดาบัญญัติคือโสดาปฏิมักคือหยาบเป็นมักละเอียดเป็นผลเป็นชั้นๆกันเข้าไปอย่างนี้แหละและในสุดก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานได้มรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของท่านเช่นเดียวกับมีอยู่ในตัวของมนุษย์ต่างแต่ว่ามนุษย์ตัวไปไม่รู้ว่ามีอยู่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เข้าถึงจึงรู้ว่ามีอยู่และมนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอยู่เมื่อได้บรรลุแล้วโดยพระมหากรุณาลักษณะปรารถนาดีต่อเพื่อมนุษย์และเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงนำมาถ่ายทอดมาสอนไว้ทำอย่างท่านอย่างนี้แล้วก็จะได้บรรลุธรรมอย่างท่านทำอย่างท่านก็จะเป็นอย่างท่านและก็มีหัวข้อปฏิบัติมากมายรวมแล้วได้ 84,000 ปฐมขันธ์ซึ่งท่านสรุปย่อรวมเป็นอริยมรรคคือหนทางที่จะไปเป็นพระอริยเจ้าหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั้นมีข้อปฏิบัติเรียงไปตามลำดับอยู่8ข้อเหมือนบันได8ขั้นที่จะต้องทำตามรอยนี้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นอย่างพระองค์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะประเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏนำมาเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ปัดปลายจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นต้นแล้วก็มีความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทั้งหมดมาเพราะมีการบังเกิดขึ้นของกายมนุษย์เมื่อมีเกิด

แก่เจ็บตายอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นก็ต้องไปเกิดมาเป็นมนุษย์มันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องทำตามแนวทางนี้มันใด8ขั้นหรือข้อปฏิบัติ8ข้อที่เรียกว่าอริยมรรคถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็มีทุกข์อยู่เรื่อยไปจนชาชินทุกข์ในมนุษย์ยังพอทนได้แต่ทุกข์ในอบายที่เราไม่เห็นไม่รู้จักมันทนได้ยากมากมันทรมานมากแล้วมันบังเกิดขึ้นด้วยความไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยหรือรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไงถึงจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ก็ไม่รู้อีกมันจึงเป็นอันตรายตอนนี้เมื่อพระองค์บังเกิดขึ้นแล้วบรรลุแล้วนำมาถ่ายทอดแล้วผู้มีบุญมีปัญญาก็จะเงียบโสดสดับฟังตั้งใจฟังเมื่อใครกลัวในสติปัญญาก็แจ่มแจ้งหายสงสัยเกิดปิติเกิดกำลังใจสุขใจเกิดฉันทะอยากจะเป็นอย่างพระองค์บ้างก็จะทำความเห็นให้ตรงสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ข้อปฏิบัติอื่นๆก็จะเรียงมาตามลำดับคืออยากทำด้วยความสมัครใจเมื่อเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็สรุปในข้อสุดท้ายคือสัมมาสมาธิเป็นบันไดขั้นสุดท้ายที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าซึ่งพระเจ้าคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำบางศรีเจริญหรือหลวงปู่วัดปากน้ำบางศรีเจริญท่านสรุปว่ายุทธเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คือให้มันง่ายเข้ามันลัดเข้าเพราะว่าบางคนมีความพร้อมในการทำสมาธิแต่ไม่พร้อมที่จะเข้าใจอีก7ข้อโดยอ้างว่าไม่มีเวลาและอารมณ์ติดโน่นติดนี่อะไรสารพัดเพราะฉะนั้นท่านก็ลัดตัดตอนว่ายุดเป็นตัวสำเร็จมาลงที่สัมมาสมาธิซะเป็นวิธีทางลัดตรงก็จะเริ่มต้นจากอะไรลงท้ายก็สัมมาสมาธิเมื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิคือใจหยุดนิ่งได้แล้วอีก7ข้อซึ่งรวมเป็น8ข้อก็จะเข้าใจเองแล้วก็สมัครใจที่จะทำเช่นนั้นเพราะนั้นหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จ

สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอทลัตธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรค

0: ขาสุขิตาโหทัสหะสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: หันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมะ

0: สา
1: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามรึกถึง
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: นอบน้อมกราบไหว้
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
1: ์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: มีความสงบร่มเย็น
0: มีความสงบร่มเย็น
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: และภัยอันตรายทั้งปวง
0: และภัยอันตรายทั้งปวง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: อายุขัยยืนยาว
0: อายุขัยยืนยาว
1: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
0: ๆได้สร้างบารมีไปนานๆ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
1: ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกาย
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: ให้มลายหายสูญ
0: ให้มลายหายสูญ
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์
0: ให้ได้เพศบริสุทธิ
1: ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์บัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: ธรรมันใด

0: ทำอันใด
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: และผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
1: ท่านได้บรรลุ
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกพระองค์
0: ทุกพระองค์
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันตุ
0: ปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอจงพ้นทุกข
0: ์ขอจงพ้นทุกข
1: ์ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

ให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญนะน้อมนำบุญที่เราทำมาตั้งแต่เช้าจนถึงบัดนี้และบุญเก่าของเราสั่งสมมาแล้วด้วยบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระ

ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมของเราที่เคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นเราตั้งใจแผ่เมตตากันไม่กว้างขวางเลยนะ

ตาขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาร่วมกันสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอีกหนึ่งจบนะครับและหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรในครั้งนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านได้สวดธรรมจักรและขยับขึ้นมาด้านหน้าโดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ทบทวนโอวาทวันฉลองชัยชิตังเมวันจันทร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเพราะฉะนั้นคืนนี้จึงเป็นคืนที่สำคัญทีเดียวเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้ราตรีที่งดงามนี้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาเพราะในเมื่อท้องฟ้าก็ยังสว่างสวยด้วยแสงจันทร์ในท้องเราก็ต้องสว่างสวยด้วยแสงธรรมจนกระทั่งใจหยุดนิ่งเข้าไปถึงพระธรรมกายภายในที่มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนซึ่งถ้าเราสว่างโลกก็จะสว่างด้วยบทสวดธรรมจักรเป็นถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์และสูงส่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้แสดงธรรมเอาไว้และรักษามายาวนานถึง 2,000 กว่าปีที่ชี้ทางบอกวิธีการทำสมาธิในเส้นทางสายกลางอันเป็นนิรันดรเมื่อสวดธรรมจักรแล้วใจจะเป็นสมาธิได้ง่ายหยุดนิ่งได้เร็วจิตจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ซึ่งการสวดธรรมจักรและการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอในทุกวันนั้นเป็นหัวใจที่สำคัญของการเข้าถึงพระธรรมกายภายในแม้ว่าเราจะมีภารกิจมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปเป็นภารกิจหน้าที่ในแต่ละวันด้วยไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ใดก็ตามแจ่มใสหรือหงุดหงิดขุ่นมัวแม้กลับบ้านดึกดื่นแค่ไหนก็ตามแต่ก็ขอให้ทุกคนสวดธรรมจักรและปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวการที่ทำอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ชีวิตของเรา

0: เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความบริสุทธิ์ขึ้นเพราะจิตใจของเราได้ถูกขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันวันเวลาในชีวิตของเราจะผ่านไปอย่างมีคุณค่าเราจะไม่พบกับคำว่าเสียเวลาและเสียใจกับการทุ่มเทให้สิ่งเหล่านี้เลยและสุดท้ายเราก็จะภาคภูมิใจเปติจวบจนวันที่เราละโลกเพราะว่าเราบอกกับตัวเราเองได้อย่างเต็มที่ว่าเราคือผู้หนึ่งที่สวดธรรมจักรและปฏิบัติธรรมได้ไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว
1: สาธุ
0: เราเกิดมาเพื่อทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งเมื่อเราตั้งใจอย่างสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วผลตอบแทนที่จะได้รับก็คือการเข้าถึงธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยแม้แต่เพียงคนเดียว
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากเรารักตัวเองเราควรจะรักตัวเองอย่างถูกหลักวิชาซึ่งก็คือให้เวลากับการสวดธรรมจักรและปฏิบัติธรรมอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในจะรวยทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์กันทุกคนดังนั้นวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงราตรีนี้งดงามอย่าให้มันผ่านไปเมื่อบนท้องฟ้าสว่างด้วยจันทร์วันเพ็ญในท้องเราก็ต้องสว่างด้วยดวงธรรมภายในให้สวดมนต์นั่งธรรมะกันให้ดีให้ใจใสใสจะได้สว่างสวยทั้งภายในและภายนอก
1: สาธุ
0: และเนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งทุกคนก็ได้ตั้งใจมาสวดธรรมจักรจนถึงเป้า 8,495 ล้านจบดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น58ครั้ง
1: สาธุ
0: ขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณบัด

ธุเราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเหมือนทุกๆครั้งเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า 8,495 ล้านจบถ้าทุกคนพร้อมก็ลุย

0: เป้าต่อไปที่จะทำให้ทุกคนปลื้มก็คือวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ด้วยตัวเลข 8,578 ล้านจบ
1: สาธุ
0: ดังนั้นเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดก

0: จันทลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลื้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: สุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นสัจจันทร์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทอญ
1: สาธุ

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ผังแห่งชัยชนะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติจนทั้งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
2: สาธุ
1: วันอาสาฬหบูชาลามาชิตังเมกันเราสวดธรรมจักรกันมาครบ10ปีแล้วเนาะ
2: ครับ
1: 10ปีนี่เราสวดมาได้ 8,495 ล้านจบถ้าหากถึงวันอาสาฬหบูชาถ้าเราทำเข้าถึงเป้าก็ 8,578 ล้านจบ 8,578 ล้านจบไม่ธรรมดาเลยเนาะพวกเราเป็นบุคคลอัศจรรย์จริงๆ
2: สาธุและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อส่งท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์กันสักครู่ก่อนนะครับ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็น

0: วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใช้หลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆโ
ดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นแต่เราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใส

ือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำซ้ำซ้ำที่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอยู่กันทั้งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้แล้วจ้ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายไปเรื่อยๆเลย
ส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปลเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้นานนานวางใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้นานนานจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นเลยนะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยคล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าเขาจะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายขนาดไหนทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวตัวจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เพราะที่มีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่ง

ปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่างสบายสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเปิดตานิดนึงเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้น

เห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุม

ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิ

ให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: พระนามยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนามะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: งยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความสื่อ

0: ทุกภพทุกชาติ
1: เม
0: ื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ
1: ้
0: า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: ได
1: ้

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: ขอให้สุข

0: เป็นชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
2: ธออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติภัยอันตราย

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวได้ทาง Facebook บุญนิวและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวและยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญก็เป็นกระแสหรือพลังงานแห่งความดีที่บังคับมนุษย์ให้คิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีวิบากคือมีผลที่ดีๆเกิดขึ้นพระกับมารก็ยังปะทะกันอยู่อยากเห็นไหมล่ะจะเห็นมารได้ต้องเห็นพระก่อนมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวเราเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยวิธีการหยุดนิ่งเฉยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นปากทางที่จะเข้าไปถึงพระในตัวพอถึงพระในตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้คนโง่กลายเป็นคนฉลาดสิ่งที่ปกปิดก็จะเปิดเผยเมื่อไปถึงพระในตัวมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และฆราวาสจากวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูรัฐมหาราตระประเทศอินเดียเข้ารับการอบรมหลักสูตรความดีสากลหรือ UG5 ณวัดพระธรรมกายเพื่อมุ่งหวังนำองค์ความรู้ไปพัฒนาคนให้เป็นคนดีและพัฒนาวัดให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนำโดยพระกิติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยพร้อมด้วยคุณสัญชัยปาทินกรรมการจัดการทรัพย์สินพุทธสภาอินเดียและคณะได้เข้ารับการฟังบรรยายธรรมจากหลวงพ่อทัตตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในหัวข้อความดีสากล5ประการหรือ UG5 และการสร้างวัดให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมากเพราะหลักธรรมดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติจริงและเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้ตระหนักว่าการเรียนรู้ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริงนั้นเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งย้อนกลับไปเมื่อ15ปีก่อนคณะกรรมการชุดนี้ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วจนเกิดความศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาและมีความมุ่งมั่นที่จะขยายงานพระศาสนาให้กว้างไกลจึงได้ดำเนินการประสานงานขอสร้างวัดกับทางรัฐบาลอินเดียจนสำเร็จและได้รับนามว่าวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมื่อดำเนินการสร้างวัดเสร็จสิ้นได้ขอความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายโดยรำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้งใจเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกวัดพระธรรมกายจึงได้ส่งผู้แทนคือพระกิติพงษ์เหมวังโสไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเพื่อเป็นผู้นำในการสร้างบารมีและดำเนินโครงการต่างๆเช่นเดียวกับทางวัดพระธรรมกาย

0: ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวัดควบคู่ไปกับการสร้างคนจึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้หลักสูตรการบริหารจัดการวัดให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และการปลูกฝังนิสัยผ่านหลัก UG5 เพื่อสร้างต้นบุญต้นแบบในการขยายงานพระพุทธศาสนาให้แบ่งบานในชุมชนต่อไปจึงนับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างองค์กรพุทธจากประเทศอินเดียและประเทศไทยในการร่วมกันทำรงรักษาและสืบสานความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปอย่างมั่นคง
1: เมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านได้เมตตาส่งคณะทำงานจากวัดพระธรรมกายเนี่ยไปอบรมองค์การอุบาสกอุบาสิกาแก้ว500ท่านโดยในชุดอบรมของใน500ท่านเนี่ยก็มีคณะกรรมการในปัจจุบันของIndian Buddhist Council ซึ่งเป็นสภาพุทธแห่งประเทศอินเดียเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ชุดเนี้ยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกพระธรรมของวัดพระธรรมกายพอหลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยได้สร้างวัดสันติวันมาด้วยงบประมาณของรัฐบาลเองพอสร้างเสร็จคณะกรรมการชุดเนี้ยซึ่งเป็นคณะผู้เข้าอบรมในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นกรรมการของ Indian Buddhist Council ซึ่งท่านก็เล็งเห็นว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนดีในสังคมนะก็ท่านก็ถวายวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเนี่ยแล้วก็ทางคณะกรรมการเนี่ยได้มีการจัดงานบุญใหญ่ต่างๆอย่างเช่นถวายสังฆทาน 40,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในประเทศอินเดียโดยอาราธนาคณะสงฆ์182รูปมาร่วมรับถวายสังฆทานในงานนี้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดงานวิสาขบูชาเป็นงานบุญใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคณะสงฆ์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาเมืองนาคปูซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองพุทธเนี่ยได้มาร่วมงานนี้ด้วยมีการจัดบูชาข้าวพระทุกๆอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งก็ได้มีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมาร่วมงานในอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยล้นหลามแล้วก็ได้มีโครงการอบรม UG5 โครงการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะได้มีโครงการเกี่ยวกับการทางด้านการศึกษาเช่นเป็นศูนย์สอบเบอร์เป็กแล้วก็มีโครงการจัดบวชสามเณรในอนาคตด้วยคณะกรรมการวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเนี่ยก็เล็งเห็นความสำคัญของวัดพระธรรมกายเนี่ยที่เป็นต้นแบบของวัดในพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยท่านก็ได้นำคณะเนี่ยมาอบรมกับหลวงพ่อทัตตชีโวซึ่งหลวงพ่อทัตตชีโวเนี่ยท่านก็ได้เมตตามาลงเทศให้3วันรวดในแต่ละวันเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ลงเทศเรื่องความดีสากลแล้วก็เรื่องการสร้างวัดศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วก็ขยายความแต่ละบทเทศเนี่ยวันละถึง 7-8 ชั่วโมงซึ่งผู้เข้าอบรมทั้งหลายเนี่ยได้รับความรู้จากหลวงพ่อตะเนี่ยในการนำไปสร้างวัดต้นแบบในประเทศอินเดียซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิคณะกรรมการเหล่านี้ก็สำคัญมากในการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิด้วยอย่างเช่นมีคณะกรรมการท่านหนึ่งเนี่ยท่านไปชมไซต์อบรมอุบาสิกาที่วัดพระธรรมกายแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจจนร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่เป็นต้นแบบของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้วัดเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้ต้องมีบุคคลที่เป็นต้นแบบมีครูบาอาจารย์ดีที่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เป็นต้นแบบกับวัดทั่วๆไปแล้วก็ให้ไปเป็นต้นแบบกับวัดในประเทศอินเดียได้ซึ่งคณะกรรมการท่านเนี้ยท่านก็บอกว่าเกิดแรงบันดาลใจ

0: อยากจะอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตแล้วก็จะนำครอบครัวนำลูกสาวเนี่ยมาเป็นอุบาสิกาวัดพระธรรมกายด้วย
1: ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนมิถุนายนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาธรรมอาคารอบรมโครงการบวชพระของทุดงคสถานล้านนาณทุดงคสถานล้านนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนมิถุนายนโดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญกุศลท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บวชในโครงการพุทธบุตรล้านนาบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ด้วยความปลาบปลื้มปิติจากนั้นเวลา 9:30 นาทีท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านพร้อมกันที่สภาธรรมกายล้านนาโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเตรียมพร้อมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสกันดีแล้วก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาธรรมโดยครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่าพร้อมด้วยประธานร่วมอีกหลายท่านจากนั้นนายแพทย์พานุเมศสีสว่างและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายทุนการศึกษานำกล่าวโดยนายแพทย์พานุเมศและคุณกล้าตะวันสีสว่างพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณธนสรและเด็กหญิงจิราภัทรรัตนสิริทรัพย์พิธีถวายคิลานเพศัตว์นำกล่าวโดยคุณกนิกาใหญ่ประสานและคุณกฤตจรีคุณยิ่งยศพิธีถวายผ้าไตรจีวรนำกล่าวโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์จิระนิรามัยและนายแพทย์วัชระสมหวังประเสริฐส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยเด็กชายจิระวิวัฒวณิชยสิทธิ์และคุณณัฐธิวระวินีกัญจนวสิริพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมและพานรัตนบุพภาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วมสนับสนุนงานบุญทอดผ้าป่าสร้างศาลาธรรมเพื่อเป็นสถานที่อบรมพระสร้างพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญใหญ่ในวันนี้ได้ร่วมกันสร้างสถานที่อันเหมาะสมแก่การอบรมฝึกฝนกุลบุตรให้เป็นพระแท้และสร้างคนดีที่โลกต้องการส่วนในภาคบ่ายทุกท่านได้รับฟังธรรมะจากพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมการนั่งสมาธิกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก่อนที่จะได้ร่วมการปล่อยปลาที่สระเศรษฐีทะเลบุญนาทุดงคสถานล้านนาด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะชมรมพุทธศาสนากลจัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกรุ่นที่2ประจำปี2569โดยมีผู้บริหารและคณะครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมกันสั่งสมบุญพัฒนาจิตใจและเตรียมความพร้อมในการขยายศีลธรรมสู่เยาวชนสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกรุ่นที่2ประจำปี2569จัดขึ้นณ World Peace Valley

อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีคณะครูเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า121คนทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารการศึกษาและคณะครูอาจารย์ได้มาร่วมกันพักกายพักใจพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีโดยตลอดโครงการคณะครูได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิและแผ่เมตตาเพื่อสร้างความสงบภายในสมาทานทุดงและรักษาศีลรวมถึงได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์หลากหลายหัวข้อเช่นสมการความสุขชีวิตออกแบบได้ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการออกกำลังกายการประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้ร่วมพิธีถวายสังฆทานเพื่อสร้างมหาทานบารมีและความเป็นสิริมงคลซึ่งตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาคุณครูทุกท่านต่างได้รับความรู้และประสบการณ์ทางธรรมอย่างเต็มที่เพื่อนำไปเป็นหลักยึดเหนี่ยวและแนวทางในการพัฒนาตนเองรวมถึงการนำความรู้ไปต่อยอดในการดูแลเยาวชนเพื่อพัฒนาให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้รับนิมนต์ให้ไปจัดสอนสมาธิณวัดโชโชจิพระอาจารย์จากวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้รับนิมนต์ให้ไปจัดสอนสมาธิณวัดโชโชจิซึ่งเป็นวัดนิกายนิจิเรนที่มีประวัติยาวนานกว่า740ปีก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1279และนับเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเอโดะหรือกรุงโตเกียวในยุคปัจจุบันได้เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมเป็นประจำที่อยากเชิญชวนชาวญี่ปุ่นให้ได้รู้จักและสัมผัสคุณค่าของการนั่งสมาธิภายในวัดญี่ปุ่นซึ่งการจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและความอบอุ่นผู้เข้าร่วมทุกท่านต่างมีประสบการณ์ที่ดีจากการนั่งสมาธิอีกทั้งเจ้าอาวาสและพระภิกษุของวัดก็ได้ร่วมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันแสดงให้เห็นถึงความสนใจและการเปิดใจเรียนรู้การฝึกสมาธิร่วมกันภายหลังการปฏิบัติธรรมผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นประจำต่างมีความตั้งใจที่จะขยายผลโดยชักชวนญาติมิตรและคนรู้จักให้ได้มาร่วมเรียนรู้สมาธิพร้อมทั้งมีความปรารถนาที่จะจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่วัดญี่ปุ่นเริ่มเปิดพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรมเพราะหากมีกิจกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอวัดก็จะเป็นศูนย์กลางแห่งความสงบและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองสังคมและพระพุทธศาสนาในระยะยาวส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายใจและสร้างสมดุลให้กับชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นกันเองสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้พูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจก่อนที่กัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทั้งยังได้ให้ข้อคิดดีๆให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์

การฝึกสมาธินอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนั่งสมาธิซึ่งหลายท่านได้กล่าวความประทับใจเป็นเสียงเดียวกันว่าสมาธิช่วยให้จิตใจสงบนิ่งและโปร่งเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งมีความตั้งใจจะนำวิธีการวางใจนี้ไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านทั้งนี้วัดพระธรรมกายจอร์เจียยังคงเปิดคลาสสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในใจของทุกคนเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้เข้าถึงสันติสุขภายในใจท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นสัปปายะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก11ท่านรวมทั้งสิ้น23ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Supporting Condition for Meditation หรือสิ่งที่เกื้อหนุนการนั่งสมาธิโดยนำหลักธรรมสำคัญของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดซึ่งพระอาจารย์ได้เน้นย้ำแนวคิดสำคัญว่าการนั่งสมาธิไม่ได้เริ่มต้นและจบลงบนอาสนะแต่การฝึกใจที่แท้จริงคือวิธีที่เราดำเนินชีวิตในทุกๆวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนหากเราดูแลใจให้สว่างบริสุทธิ์และสบายอยู่ตลอดเวลาชีวิตประจำวันก็จะกลายเป็นการฝึกสมาธิที่ต่อเนื่องโดยอัตโนมัตินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำเสนอ5แนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลใจในชีวิตประจำวันดังนี้ 1. มองความจริงของชีวิตตามที่เป็นชีวิตมีทั้งวันดีและวันร้ายมีทั้งลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์หากเราฝึกรับทุกสถานการณ์ด้วยใจที่สงบและสมดุลใจก็จะไม่แกว่งไปตามกระแสโลก 2. รักษาใจให้เบิกบานและเบาใจที่ร่าเริงเหมือนน้ำใสที่สะท้อนภาพได้ชัดเจนแต่ใจที่หนักและขุ่นมัวด้วยความหงุดหงิดหรือโกรธจะทำให้การนั่งสมาธิยากขึ้นมากเพียงแค่ยิ้มง่ายๆใจดีกับคนรอบข้างหรือมองเห็นความสวยงามในสิ่งเล็กๆก็ช่วยให้ใจเบาได้มาก 3. มองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทางทุกคนล้วนเดินผ่านความเกิดแก่เจ็บและตายเหมือนกันเมื่อเราจำความจริงข้อนี้ได้ความเห็นอกเห็นใจก็จะเกิดขึ้นแทนที่ความรำคาญใจใจก็จะไม่ติดค้างอยู่กับความขัดแย้งเล็กน้อยในชีวิต 4. ฝึกอุเบกขาไม่ยึดติดในผลลัพธ์ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ปล่อยวางผลเปรียบเหมือนการจับนกในมือถ้าบีบแน่นเกินไปก็บาดเจ็บถ้าหลวมเกินไปก็บินหนีสมดุลที่พอดีคือการดูแลอย่างอ่อนโยนโดยไม่ยึดติดและ 5. ฝึกฝนใจในชีวิตประจำวันให้ความสงบเกิดขึ้นเองก่อนนอนผ่อนคลายใจตื่นมาด้วยใจที่สดใสพูดคุยกับผู้อื่นด้วยความสงบเมื่อใช้ชีวิตแบบนี้อย่างสม่ำเสมอพอนั่งสมาธิใจก็จะลงสู่ความสงบเหมือนลื่นไหลเข้าร่องที่คุ้นเคยโดยไม่ต้องออกแรงมากเลยในส่วนของผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้ต่างกล่าวว่านั่งสมาธิสบายสุดๆทั้งกายและใจเมื่อคุ้นเคยกับการวางใจที่ศูนย์กลางกายแล้วการวางใจตรงนั้นก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆและความสุขจากสมาธิก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อต้อนรับพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พร้อมใจ

ใจกันเดินทางมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธปฏิบัติธรรมและสร้างทานบารมีร่วมกันโดยกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าณอาคารแก้วธรรมชัยรัตนอนันต์คณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายเตรียมความพร้อมของใจจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโทบี้และกัลยาณมิตรเมลานียังพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าสร้างทุกสิ่งประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสิงกัลยาณมิตรบุญมากัลยาณมิตรจอแดนกัลยาณมิตรมาลิสากัลยาณมิตรเอมิลี่ใส่สงครามกัลยาณมิตรมาลินดาดาวนี่และกัลยาณมิตรบุญคงราธิเดชส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรแอดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญพุทธศาสนิกชนและชาวท้องถิ่นต่างมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ทั้งนี้วัดพระธรรมกายเทนเนสซียังคงจัดปฏิบัติธรรมและจัดงานบุญวันอาทิตย์เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เข้าถึงใจของชาวโลกทุกคนคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่าปีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่3จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่7จังหวัดยะโสธรอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง4อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง10ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 077 6000ขอเชิญชายไทยค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ค่ะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัปเปนะพหุเกนะวา
พึงทำงานให้ได้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์น่ะเป็นการยากผู้ที่ตายไปแล้วจะกลับได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์อีกครั้งที่ท่านเรียกว่ามนุสสปฏิลาโภคือได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากโลกมนุษย์ไปแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นมีปริมาณน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วนั้นพากันไปเกิดในนรกในเปรตวิสัยในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีประมาณมากกว่าหรือแม้จะติดจากมนุษย์ไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็มีปริมาณน้อยเหลือเกินโดยที่แท้จะไปเกิดในนรกในเปรตวิสัยในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมากกว่าที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่าในบรรดาหมู่สัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏทั้ง31ภูมินี้นะจ๊ะต้องบอกว่าภพภูมิของมนุษย์น่ะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีมากที่สุดจะทำทานก็ทำได้ง่ายที่สุดจะรักษาศีลหรือนั่งสมาธิเจริญภาวนาก็เหมาะสมกว่ากายของหมู่สัตว์ที่อยู่ในภพภูมิอื่นภพภูมิอื่นๆอีก30ภูมินั้นเป็นสถานที่สำหรับเสวยผลของบุญและบาปสำหรับวันนี้หลวงพ่อจะพูดถึงภพภูมิที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือมนุษย์ภูมิซึ่งก็คือพูดเรื่องตัวของเราเองและมวลมนุษยชาติทั้งหลายแต่หลวงพ่อไม่ได้พูดในเชิงสำรวจประชากรโลกหรือพูดในเชิงวิทยาศาสตร์นะจ๊ะจะกล่าวในเชิงพุทธศาสตร์ชี้ให้ลูกๆได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงมองมนุษย์และแบ่งแยกประเภทของมนุษย์เอาไว้อย่างไรบ้างคำว่ามนุษย์มาจากคำว่ามนะบวกอุตสยะมนะก็แปลว่าใจอุตสยะแปลว่าสูงคนที่ได้ชื่อว่ามนุษย์ได้ชื่อว่าผู้มีใจสูงผู้จะมีใจสูงได้ต้องมีมนุษยธรรมประจำใจได้แก่มีศีล5เป็นปกติเหมือนเทวธรรมคือหิริโอตตัปปะก็เป็นธรรมะประจำใจชาวสวรรค์หรือหากปรารถนาจะไปเป็นสหายแห่งเทพก็ต้องมีศีล5และมีหิริโอตตัปปะเป็นอย่างน้อยหากปรารถนาอยากจะไปเกิดเป็นพรหมก็ต้องมีพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ก็ต้องมีเบญจศีลเบญจธรรม5ประการและมนุษย์พระพุทธองค์ทรงจำแนกเอาไว้เป็น4ประเภทคือประเภทที่หนึ่งได้แก่บุคคลผู้มืดมามืดไป

คือในภพชาติอดีตได้ทำบาปอกุศลไว้มากจึงเกิดมาเป็นคนยากจนเข็นใจเป็นคนพิกลพิการขาดโอกาสในด้านต่างๆแล้วก็ยังประพฤติผิดศีลธรรมทำบาปอกุศลทางกายวาจาใจเมื่อละโลกไปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานชีวิตตกต่ำลงไปอีกไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกประเภทที่สองคือมืดมาแต่สว่างไปพวกนี้เป็นประเภทคิดได้คิดเป็นแล้วก็สอนตัวเองได้แม้จะไม่มีโอกาสดีๆเหมือนที่คนทั่วไปเขาได้แต่ก็ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาอาศัยกัลยาณมิตรคอยชี้แนะเส้นทางสวรรค์นิพพานให้ก็ตั้งใจประพฤติธรรมรักษาศีลไม่ให้ด่างพร้อยเป็นคนบริสุทธิ์กายวาจาใจครั้นละโลกนี้ไปแล้วก็ได้ไปเสวยสุขเป็นชาวสวรรค์ประเภทที่สามก็คือสว่างมาแต่มืดไปหมายถึงเกิดมาในตระกูลสูงมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องลำบากในการทำมาหากิน

แต่ก็ประมาทในชีวิตเอาโอกาสที่ตัวเองมีอยู่ไปใช้ในการแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไปประพฤติผิดศีลธรรมเมื่อชีวิตดับไปบาปนั้นก็ชักจูงให้ตกไปในอบายภูมิไปสู่ดินแดนแห่งความมืดมนของชีวิตที่ทุกข์ทรมานประเภทที่4

มีโอกาสที่จะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้เต็มที่แล้วก็เอาโอกาสทองของชีวิตตรงนี้แหละทุ่มเทสั่งสมบุญอย่างเต็มที่วันเวลาที่ผ่านไปก็เป็นไปเพื่อบุญกุศลล้วนๆทำให้ได้ไปเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ต่อไปคือสุขทั้งภพนี้และในภพหน้าแล้วบุญที่ทำไว้ก็ยังส่งผลต่อไปให้มีความสุขทุกภพทุกชาติอีกด้วยอายุในมนุษย์ภูมินี้นั้นไม่แน่นอนบางคนมีอายุมากบางคนมีอายุน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าในอดีตใครไปทำกรรมอะไรเอาไว้หรือยุคนั้นกุศลกรรมบท10ประการเจริญรุ่งเรืองหรืออกุศลกรรมบทมีมากกว่าถ้ายุคไหนมนุษย์ประพฤติกุศลกรรมบท10ประการได้บริสุทธิ์บริบูรณ์อายุขัยของมนุษย์ก็ยาวนานถึงอสงไขยปีบางช่วงอกุศลธรรมรุ่งเรืองก็ลดลงเหลือเพียง10ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามทันทีที่ได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรต้องถือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วแต่การที่บุคคลแตกต่างกันบางคนสุขบางคนทุกข์นั่นก็แล้วแต่การประกอบเหตุในปัจจุบันและบุรพกรรมที่จะทำเอาไว้แต่ปางก่อนหากไปเคยทำบุญกุศลไว้บ้างแล้วเกิดมาก็ลำบากเป็นคนชั้นล่างถึงอย่างนั้นก็ยังถือว่าได้มนุษย์สมบัติแล้วล้วนแต่เป็นบุญกุศลติดตัวมาบ้างแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลูกๆหลวงพ่อก็ต้องพยายามทำตนให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงด้วยการประพฤติธรรมโลกมนุษย์นี้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงเปรียบไว้ว่าเหมือนกับต้นไม้ซึ่งเกิดในพื้นที่ที่สม่ำเสมอมีใบอ่อนและใบแก่แน่นหนามีร่มเงาหน้ารื่นลมหากใครเป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจประกอบด้วยมนุษยธรรมในขณะมีชีวิตอยู่เขาผู้นั้นก็ยอมชื่อว่านำตนเดินไปสู่ต้นไม้อันล่มรื่นมีใบดกครึ้ม

ปะปนกันไปตามประสาโลกธรรมก็ยังนับว่าประเสริฐกว่าสัตว์ในอบายภูมิมากมายหลายเท่านักเพราะไม่ต้องถูกไฟเผาไหม้ให้ได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนอย่างสัตว์นรกหรือไม่ต้องทนหิวกระหายเหมือนเปรตอสุรกายทั้งหลายแต่เวลาที่เราจะพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้อันล่มเรื่นนี้เนี่ยยังมีเวลาอีกไม่นานเท่าไหร่ไม่ช้าก็ต้องจากต้นไม้ใหญ่คือมนุษยภูมินี้ไปแล้วจึงยังเป็นต้องเตรียมตัวเดินทางไกลกันต่อไปพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าถ้าอยากเป็นมนุษย์อีกก็ต้องดำรงอยู่ในมนุษยธรรมอยากไปเป็นสหายแห่งทวยเทพก็ต้องมีเทวธรรมพร้อมกับทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่องตลอดอายุไขชีวิตนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะจ๊ะว่าจะดำเนินไปทางไหนโบราณกล่าวไว้ว่าทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์การจะทำความดีแต่ละอย่างเนี่ยมันอาจจะฝืนใจสักหน่อยแต่หลวงพ่อเชื่อว่าไม่เหลือวิสัยที่ลูกๆจะทำได้เราอดทนทำความดีเพียงไม่กี่ปีก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่านะจ๊ะเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงแล้วต้องฝึกตนให้อยู่ในระดับที่ใจสูงใจประเสริฐต้องยกใจสูงเหนือโลกพ้นโลกให้ได้ให้ใจมีปรินิพพานเป็นอารมณ์นั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องหมั่นทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ถ้าทำได้อย่างนี้

ได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้มีดวงปัญญาสว่างไสวก้าวถึงพระธรรมกายรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ามชาดกชาดกว่าด้วยกามและโทษของกามในกาลสมัยเรื่องสวนไร่นาของชาวบ้านนั้นเกิดจากแรงคนงานทําแผ่วถางป่าใครขยันเพียงไรก็มีพื้นที่ทํากินเท่านั้นและด้วยการก่อนนั้นไม่มีเครื่องจักรไว้ทุ่นแรงเหมือนปัจจุบันชาวบ้านมีเพียงแต่มีดจอบเสียมเครื่องไม้เครื่องมือธรรมดากับแรงงานของเขาเท่านั้นด้วยเหตุนี้ชาวบ้านเหล่านั้นจึงรักและหวงแหนไร่นาของเขาเป็นอันมากครั้งนั้นเมื่อองค์พระศาสดาเสด็จประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภกับพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่งเขาผู้นี้ได้ทำการหักร้างป่าเพื่อต้องการทำเป็นไร่พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของเขาเมื่อเสด็จเข้าไปโปรดสัตว์ในพระนครสาวัตถีทรงแวะลงจากทางกระทำปฏิสันถารกับเขาบ่อยครั้งเธอทำอะไรเล่า
1: ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์หักร้างที่ไร่พระเจ้าค่ะ
0: ดีแล้วพราหมณ์กระทำการงานไปเถิดพระองค์ได้เสด็จไปทำปฏิสันขารกับเขาบ่อยๆทั้งในเวลาที่เขาขนต้นไม้ที่ตัดแล้วและสะสางที่ไร่ในเวลาก่อคันในเวลาหว่านพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นการทำงานของเขาตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งพื้นที่ป่ากลายเป็นไร่นาโดยสมบูรณ
1: ์ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญวันนี้เป็นมงคลในการหว่านข้าวของข้าพระองค์ข้าพระองค์จักถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขในเมื่อข้าวกล้านี้สำเร็จแล้ว
0: รุ่งขึ้นวันหนึ่งขณะที่พราหมณ์กำลังยืนดูข้าวกล้าของเขาที่กำลังเติบโตเป็นต้นกล้าน้อยๆอยู่องค์พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามพราหมณ์เธอกำลังทำอะไรอยู่ตรงนั้น
1: ข้าแต่สมณะโคดมผู้เจริญข้าพระองค์กำลังดูข้าวกล้า
0: ในครั้งนั้นพราหมณ์คิดว่าเมื่อใดที่ข้าวของเขาออกรวงเป็นเม็ดข้าวแล้วเขาจะถวายพัดนั้นแด่พระพุทธเจ้าเมื่อคิดได้อย่างนี้เขาก็มีความสุขอย่างล้นเหลือวันเวลาผ่านไปจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในนาของพราหมณ์นั้นออกรวงเป็นสีทองเหลืองอร่ามเขาตั้งใจจะเกี่ยวข้าวนั้นแล้วนำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเช้ารุ่งขึ้นแต่แล้วเรื่องราวก็ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ในคืนนั้นเองเกิดพายุลูกใหญ่ลูกเห็บตกตลอดคืนทางเหนือของแม่น้ำอจิรวดีก็มีกระแสน้ำใหญ่ไหลหลากมาพัดเอาข้าวกล้าทั้งหมดเข้าไปสู่ทะเลไม่เหลือไว้ให้แม้มากว่าทนานเดียวเมื่อน้ำไหลผ่านไปแล้วพราหมณ์มองดูความย่อยยับแห่งนาข้าวของตนแล้วก็ถูกความเสียใจอย่างแรงเข้าครอบงำยกมือตีอกคร่ำครวญไปถึงเรือนแล้วลงนอนบนพร่ำ
1: ไม่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมนาข้าวนาข้าวของเราหมดกันหมดกัน
0: ในเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ถูกความเสียใจครอบงำทรงดำริว่าเราต้องเป็นที่พึ่งของพราหมณ์ผู้นั้นรุ่งขึ้นเสด็จไปสู่ประตูเรือนของเขาพราหมณ์ได้ยินความที่พระศาสดาเสด็จมาก็รีบให้การต้อนรับดูก่อนพราหมณ์เหตุไรจึงเศร้าหมองไปล่ะท่านไม่สบายอะไรแล้ว
1: ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระองค์ย่อมทรงทราบการงานที่ข้าพระองค์กระทำนับแต่ตัดต้นไม้ที่ฝั่งแม่น้ำอจิรวดีข้าพระองค์เคยกราบทูลไว้ว่าเมื่อข้าวกล้านี้สำเร็จแล้วข้าพระองค์จักถวายทานแด่พระองค์บัดนี้ห่วงน้ำใหญ่พัดข้าวกล้าของข้าพระองค์ไปสู่ทะเลเสียหมดเกลี้ยงทีเดียวข้าวกล้าไม่มีเหลือสักหน่อยข้าวเปลือกประมาณ100เกวียนเสียหายหมดเหตุนั้นความโศกอย่างใหญ่โตจึงเกิดแก่ข้าพระองค์
0: ดูก่อนพราหมณ์ก็เมื่อท่านเศร้าโศกอยู่สิ่งที่เสียหายไปแล้วจะกลับคืนมาได้หรือ
1: ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้อนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนพระเจ้าค่ะ
0: แม้เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านเศร้าโศกเพราะเหตุไรขึ้นชื่อว่าทรัพย์และข้าวเปลือกของสัตว์เหล่านี้ถึงคราวเสียหายก็เสียหายสิ่งไรๆที่ถึงการปรุงแต่งจะชื่อว่าไม่มีความเสียหายเป็นธรรมดาน่ะไม่มีดอกท่านอย่าคิดไปเลยพระศาสดาทรงปลอบเขาด้วยประการฉะนี้เมื่อทรงแสดงธรรมอันเป็นที่สบายแก่เขาตรัสกามสูตรเมื่อพระสูตรถึงปริโยสารพราหมณ์ดำรงในโสดาปัตติผล พระศาสดาทรงทำให้เขาสางโศกได้ณตอนนั้นชาวพระนครทั้งสิ้นรู้ทั่วกันว่าพระศาสดาทรงกระทำพราหมณ์ผู้นั้นให้สางโศกให้ดำรงในโสดาปัตติผลได้พวกภิกษุพากันยกเรื่องขึ้นสนทนากันในธรรมสภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเราก็ได้กระทำให้พราหมณ์นี้สางโศกแล้วเหมือนกันเมื่อตรัสแล้วก็ทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ในอดีตกาลพระเจ้าพรหมทัต

ณพระนครพาราณสีมีพระโอรส2พระองค์ท้าวเธอประทานตำแหน่งอุปราชแก่พระโอรสองค์ใหญ่พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่พระโอรสองค์เล็กครั้นต่อมาพระเจ้าพรหมทัตสิ้นพระชนพวกอมาตย์พากันตั้งการอภิเษกแก่พระองค์ใหญ่

0: เสีย
1: ฉันไม่ต้องการครองราชสมบัติพวกท่านจงพากันให้แก่น้องชายของฉันเถิด
2: เสด็จพี่ทรงรับตำแหน่งอุปราชไว้เถิด
1: ไม่ละเราไม่ต้องการความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ไม่ทรงปรารถนาแม้แต่ตำแหน่งอุปราช
2: ถ้าเช่นนั้นน้องก็จะไม่กวนพระทัยเสด็จพี่อีกขอเสด็จพี่จงอยู่สบายในพระราชวังนี้เถิด
1: ฉันไม่มีเรื่องที่จะต้องกระทำในพระนครนี้พี่จะขอไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในชนบทที่ห่างไกล
0: พระราชกุมารเสด็จออกจากพระนครพาราณสีไปสู่ชนบทปลายแดนอาศัยสกุลเศรษฐีตระกูลหนึ่งทรงกระทำการงานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองประทับอยู
3: ่เจ้าคนนี้ฝีมือดีเหมือนกันแฮะมีเสียแรงที่เลี้ยงเอาไว
0: ้ครั้นการต่อมาพวกเหล่านั้นรู้ความที่เท้าเธอเป็นพระราชกุมารก็พากันไม่ยอมให้ทำการงานพากันห้อมล้อมเท้าเธอด้วยการปฏิบัติในฐานะพระราชกุมาร
3: พระองค์อย่าได้ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเลยเชิญอาศัยอยู่ให้สบายเถิดหม่อมฉันยินดีรับใช้พระเจ้าค่ะ
4: หม่อมฉันก็ยินดีรับใช้พระองค์เหมือนกันเพคะเชิญรับสั่งได้เลยเพคะ
1: เอาเถิดเราขอบใจพวกท่านทุกคนมาก
0: จำเนียนการงานมาพวกข้าราชการได้ไปถึงบ้านนั้นเพื่อรังวัดเขตท่านเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระราชกุมารเพื่อกราบทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ
3: ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้านายพวกข้าพระองค์พากันบำรุงเลี้ยงพระองค์ขอพระองค์ทรงส่งหนังสือถึงเจ้าน้องให้ทรงช่วยลดสวยแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
1: ได้สิท่านเศรษฐีท่านเองก็ช่วยเหลือเรามามากแล้วเราควรตอบแทนท่านบ้าง
0: ครั้งนั้นพระราชกุมารทรงส่งหนังสือไปถึงพระอนุชาผู้เป็นเจ้าแผ่นดิน
1: พี่ได้อาศัยสกุลเศรษฐีพำนักอยู่โปรดเห็นแก่พี่ยกเว้นสวยแก่พวกเหล่านั้นเถิด
2: เมื่อเสด็จพี่ทรงขอมาเราก็ยินดีทำตามรับสั่งทหารเว้นภาษีของเศรษฐีนั้นเถิด
0: ครั้งนั้นพวกชาวบ้านทั้งหมดทั้งชาวชนบทบ้างชาวบ้านอื่นๆบ้างพากันเข้าไปเฝ้าเท้าเธอเพื่อทูลขอยกเว้นสวยดังที่พระองค์ทรงพระราชทานขอให้เศรษฐีการนั้นเท้าเธอทรงส่งหนังสือไปเพื่อช่วยเหลือพวกเหล่านั้นให้พระราชาทรงยกเว้นสวยให
5: ้ข้าพระองค์จักถวายสวยแด่พระองค์เท่านั้นโปรดให้พระราชาทรงยกเว้นแก่พวกข้าพระองค์บ้างเถิด

0: ด้วยเหตุนั้นความอยากของพระองค์ก็พลอยเติบใหญ่ไปด้วยการต่อมาพระองค์ได้ทูลขอชนบทนั้นทั้งหมดแล้วทูลขอราชสมบัติกึ่งหนึ่งพระอนุชาก็ได้ประทานทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงทูลข
1: อมีสมบัตินี่มันก็ดีอย่างนี้นี่เองแต่จริงๆแล้วสมบัติทั้งเมืองต้องเป็นของเราสินะเราควรจะได้ครอบครองทั้งหมดไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวเช่นนี
0: ้เมื่อกิเลสตัณหาพ่อคูณไม่ทรงพอพระทัยด้วยราชสมบัติเพียงกึ่งนั้นทรงดำริจะยึดราชสมบัติทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงแวดล้อมด้วยชาวชนบทเสด็จไปสู่พระนครนั้นหยุดทับอยู่ภายนอกพระนครทรงส่งหนังสือแก่พระอนุชาเพื่อให้พระอนุชาทรงยกราชบัลลังก์ให้มิเช่นนั้นก็ต้องออกรบกัน
2: พระพี่นี้เป็นพานเมื่อก่อนทรงห้ามราชสมบัติแม้กระทั่งตำแหน่งอุปราชก็ทรงห้ามคราวนี้ตรัสว่าดักยึดเอาด้วยการรบก็ท่าว่าเราจักฆ่าพระพี่นี้ให้ตายเสียด้วยการรบความกระหายจักมีแก่เราได้เราจะต้องการอะไรด้วยราชสมบัติ
0: พระอนุชาทรงส่งหนังสือมาถึงพระเชษฐาว่าไม่ต้องการรบขอมอบราชสมบัตินั้นคืนให้แก่พระองค์นับแต่นั้นพระราชกุมารโอรสองค์ใหญ่ทรงครองราชสมบัติและทรงตกอยู่ในอำนาจแห่งตัณหามิได้ทรงพอพระหทัยด้วยราชสมบัติพระนครเดียวทรงปรารถนาราชสมบัติ23นครไม่ทรงเห็นที่สุดแห่งความอยากเลยครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงตรวจดูว่าในโลกชนเหล่าไหนบ้างที่บำรุงมารดาบิดาเหล่าไหนทำบุญต่างๆมีให้ทานเหล่าไหนตกอยู่ในอำนาจตัณหาทรงทราบความที่พระราชกุมารโอรสองค์ใหญ่เป็นไปในอำนาจตัณหาพระองค์จึงทรงจำแลงเพศเป็นมานพประทับยืนที่พระทวารหลวง
3: พระราชาองค์นี้เป็นพานไม่ทรงพอพระหทัยแม้ด้วยราชสมบัติในพระนครพาราณสีเราต้องสั่งสอนให้เท้าเธอได้รู้บ้าง
0: ท้าวสักกะเทวราชในร่างของบัณฑิตให้มหาดเล็กไปทูลพระราชาว่าตนมีอุบายแยบยลถวาย
3: ข้าแต่พระมหาราชข้าพระองค์เห็นพระนครสามแห่งมั่งคั่งมีฝูงคนแออัดสมบูรณ์ด้วยพละและพาหนะข้าพระองค์จักยึดราชสมบัติทั้งสามด้วยอนุภาพของตนถวายแด่พระองค์ควรที่พระองค์จะไม่ทรงชักช้ารีบเสด็จไปเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ท้าวสักกะนั้นเล่าตรัสเพียงเท่านี้แล้วก็ได้เสด็จไปดาวดึงส์พิภพส่วนพระราชานั้นเมื่อได้ยินสิ่งที่ท้าวสักกะในร่างบัณฑิตกล่าวก็ทรงตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภพระองค์ทรงรับสั่งให้ราชบุรุษเตรียมกองทัพเพื่อตามบัณฑิตนั้นไปยึดราชสมบัติ
1: มานพผู้หนึ่งกล่าวว่าจะยึดราชสมบัติสามนครให้พวกเราพวกเธอจงเรียกมานพนั้นมาทีเถิดจงนำกลองไปเที่ยวตีประกาศในพระนครเรียกประชุมพลกายเราต้องยึดครองราชสมบัติสามนครไม่ต้องชักช้า
0: ราชบุรุษรีบทำตามกระแสรับสั่งเตรียมไพร่พลกองทัพแต่ไม่มีใครพบเห็นบัณฑิตที่พระราชากล่าวไว้เลย
4: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าก็พระองค์ทรงกระทำสักการะแก่มานพนั่นอย่างไรหรือทรงถามที่อยู่อาศัยของมานพนั้นไว้อย่างไร
1: พวกเราไม่ได้ทำสักการะเลยไม่ได้ถามที่พักอาศัยไว้เลยพวกเธอจงพากันไปค้นหาเขาเถิด
4: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่เห็นมานพนั้นทั่วพระนครพระเจ้าค่ะ
0: พระราชาทรงเกิดโทมนัสครั้งนั้นความร้อนบังเกิดขึ้นในพระกายแห่งพระองค์ผู้ทรงตกอยู่ในอำนาจตัณหาเมื่อสรีระทุกส่วนเร่าร้อนอยู่กิริยาที่วิ่งพล่านแห่งโลหิตก็ทำท้องให้กำเริบแล้วเกิดการถ่ายท้องอย่างแรงขึ้นภาชนะอันหนึ่งเข้าอันหนึ่งออกพวกแพทย์สุดฝีมือที่จะถวายการรักษาได้ครั้งนั้นการที่เท้าเธอถูกความเจ็บป่วยเบียดเบียนได้เลื่องลือไปทั้งพระนคร
1: ราชสมบัติในพระนครทั้งสามเสื่อมหายแล้วเราเสื่อมเสียจากยศอันใหญ่มานพคงโกรธเราว่าไม่ให้เสบียงแก่เราแล้วก็ไม่ให้ที่อยู่อาศัยด้วยเลยไม่มา
0: การนั้นมีบัณฑิตหนุ่มเรียนศิลปะสำเร็จจากเมืองตักกศิลามาสู่สำนักบิดามารดาในพระนครพาราณสีเมื่อเขาได้ฟังเรื่องของพระราชานั้นก็คิดว่าต้องช่วยรักษาพระองค์ให้ได้จึงไปสู่พระราชทวาร
5: ท่านราชบุรุษได้โปรดเข้าไปกราบทูลพระราชาด้วยเถิดว่าเราสามารถรักษาพระองค์ได
6: ้มีบัณฑิตหนุ่มผู้หนึ่งมารอ

0: ที่หน้าประตูเมืองเขาบอกว่าสามารถรักษาพระองค์ได้พะยะค่ะ
1: รักษาเราได้งั้นเหรอแม้พวกแพทย์ผู้ที่สาปาโมกใหญ่ๆยังไม่สามารถรักษาเราได้มานกหนุ่มจะสามารถได้อย่างไรพวกท่านพากันให้เสบียงแล้วปล่อยเขาไปเถิด
2: ราชบุรุษนั้นนำพระดำริของพระราชกุมารโอรสองค์ใหญ่มาบอกแก่บัณฑิตแต่เขาก็ยังไม่ละความพยายามนั้น
3: ข้าพเจ้าไม่มีเรื่องที่ต้องทำด้วยข้ากำนันหมอเลยข้าพเจ้าจะขอถวายการรักษาโปรดให้เพียงค่ายาเท่านั้นก็พอ
2: พระราชาทรงสดับคำนั้นจึงทรงเปลี่ยนพระทัยให้บัณฑิตหนุ่มเข้ามารักษาพระองค์มานพนั้นตรวจดูพระราชาแล้วกราบทูล
3: ข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์อย่าได้ทรงกลัวไปเลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะถวายการรักษาก็แต่ว่าพระองค์ทรงโปรดบอกสมุฏฐานแห่งโรคแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
1: เจ้าจะเอาสมุฏฐานไปทำไมจงบอกยาเท่านั้นเถิด
3: ข้าแต่มหาราชธรรมดาหมอทราบว่าความเจ็บนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยสาเหตุนี้ย่อมกระทำยาให้ถูกต้องกับความเจ็บปวดนั้นได้พระเจ้าค่ะ
2: พระราชาทรงตรัสบอกสมุฏฐานซึ่งเป็นเรื่องทั้งหมดตั้งต้นแต่ที่มานพคนหนึ่งมาบอกพระองค์ว่าจะสามารถช่วยให้พระองค์ให้เอาราชสมบัติในสามพระนครมาให้แล้วเขาคนนั้นก็หายไป
1: แม่พ่อเราเจ็บคราวนี้เพราะตัณหาถ้าเจ้าพอจะรักษาได้ก็จงรักษาเถิด
3: ข้าแต่มหาราชพระองค์อาจได้พระนครเหล่านั้นด้วยการโศกเศร้าหรือ
1: ไม่อาจดอกพ่อ
3: ถ้าเช่นนั้นเหตุใดพระองค์จึงโศกเศร้าพระเจ้าค่ะธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมละร่างกายของตนเป็นต้นตลอดถึงสวิญญาณกษัตริย์และอวิญญาณกษัตริย์ทั้งหมดไปแม้พระองค์จะยึดครองราชสมบัติในพระนครทั้งสี่ได้พระองค์ก็เสวยพระกายาหารในสุวรรณภาชนะทั้งสี่บรรทมเหนือพระที่ทั้งสี่ทรงเครื่องประดับทั้งสี่พร้อมกันในคราวเดียวไม่ได้พระองค์ไม่ควรตกอยู่ในอำนาจของตัณหาเพราะตัณหานี้เมื่อเจริญขึ้นย่อมไม่ปล่อยให้พ้นจากอบายทั้งสี่ไปได้พระเจ้าค่ะเมื่อบุคคลปรารถนากามถ้าสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลนั้นย่อมสำเร็จได้สัตว์ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นแล้วย่อมมีจิตใจอิ่มเอิบแท้บรรดาความอิ่มเอิบทั้งหลายความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐยิ่งนักเพราะผู้อิ่มด้วยปัญญานั้นย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลายคนผู้อิ่มด้วยปัญญาตัณหาย่อมกระทำให้อยู่ในอำนาจไม่ได้พระเจ้าค่ะ
2: บัณฑิตเมื่อได้กล่าวคาถานั้นก็ได้เกิดฌานมีโอทาตกะสีนะเป็นอารมณ์เพราะหน่วงเอาพระเสวตฉัตรของพระราชาเป็นอารมณ์แม้พระราชาก็ทรงหายจากโรคพระองค์ทรงมีความยินดีเสด็จลุกจากพระที่บรรทมได้อย่างผู้ที่ไม่เคยมีโรคภัยอันใดพระองค์ทรงประทานทรัพย์ให้แก่บัณฑิตหนุ่มแต่เขาก็ปฏิเสธ
3: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าเมื่อพระองค์กำลังกล่าวคาถาอยู่นั่นแลใจก็ไม่ยินดีในทั้งวัตถุกามทั้งกิเลสกามเพราะข้าพระเจ้านั้นในขณะที่กล่าวคาถาก็ยังฌานให้บังเกิดด้วยธรรมเทศนาของตนข้าพระองค์ไม่ขอรับทรัพย์เหล่านั้นด้วยพระเจ้าค่ะ
2: หลังจากนั้นบัณฑิตหนุ่มก็บวชเป็นฤาษีเจริญพรหมวิหารอยู่จนตลอดชนมายุแล้วไปเกิดในพรหมโลกพระราชาทรงปกครองเมืองอย่างทรงธรรมพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพราหมณ์ส่วนมานพผู้เป็นบัณฑิตเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ย

ใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นก็จะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างเนี้ยทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆ

ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาป

ให้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆแต่แล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมแล้วคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายในใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิท

หรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นจะอยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นแล้วจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอนิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่และพลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรม

รมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกมีอาชีพเป็นครูค่ะเธอยืนยันแล้วก็เป็นผู้นำบุญในจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยสาธุก่อนหน้านี้น่ะตัวลูกไม่รู้จักวิธีการทำบุญแบบถูกหลักวิชาจนได้มาพบกัลยาณมิตรใกล้ตัวคนข้างกายคือคู่ชีวิตของลูกเองได้คนข้างกายมาเป็นกัลยาณมิตรปัจจุบันสามีของลูกได้มีโอกาสรับบุญเป็นวิทยากรให้กับศูนย์อบรมเยาวชนโคราชและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดสุรินทร์วิธีแล้วนะเขาสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับครูได้ที่2ของกาฬสินธุ์เก่งมากส่วนตัวลูกก็อมมือได้ที่3กาฬสินธุ์ด้วยค่ะลูกกล่าวความไม่ตามครูไม่อยากฝันในฝันเรื่องของลูกดังนี้ได้นะเจ้าคะคุณพ่อของลูกนะเคยได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาวัฒนธรรมไม่ธรรมดานะตำบลเพราะความที่ท่านเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีพูดดีเนี่ยเป็นสีกับปากนี่พูดเก่งเป็นที่เชื่อถือชาวบ้านสมัยก่อนพ่อนะมีอาชีพค้าขายครั้งมีงานวัดพ่อก็ไปขายของกินในงานวัดนี้ด้วยขณะพ่อหยิบของส่งให้ลูกค้าของที่ขายมือพลัดไปโดนตะเกียงน้ำมันคว่ำใส่ตัวเพราะนั่นจะเพลินแล้วโดนไฟลวกไปทั้งตัวเลยจะสามารถดับไฟได้คงเหลือแต่ร่างรอยแผลเป็นให้เห็นตามขาเป็นที่ระลึกคุณพ่อน่ะเป็นคนใจร้อนขี้หงุดหงิดขี้โมโหแต่เรื่องการทำบุญแล้วพ่อจะทำบุญตะบ้างตามประเพณีท่านเป็นโรคเกาเคยผ่าตัดที่หัวเข่าทั้งสองข้างในวัยชราพ่ออยู่กับบ้านดำเนินชีวิตตามปกติเหมือนคนแก่ทั่วไปเสียชีวิตด้วยการนอนหลับและไม่ตื่นอีกตอนอายุ72ปีคุณแม่ของลูกเป็นคนใจเย็นใจบุญและขยันทำมาหากินท่านทำงานหนักมาตลอดทั้งค้าขายทำนาทำไร่โอ้ทำได้ยังไงเนี่ยแม้กระทั่งคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วก็ตามอายุแม่ก็มากแล้วก็ตามปัจจุบันอายุ70ปีแต่ท่านก็ยังคงทำงานตลอดเพราะเป็นคนขยันค่ะเลยหยุดไม่ได้พี่ชายลูกเป็นครูสอนฟิสิกส์ที่โรงเรียนอนุคุณนารีจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นคนอารมณ์ร้อนเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่เชื่ออะไรง่ายๆเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2546จู่ๆพิชาก็ป่วยมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองนี่ในขณะท่านสอนฟิสิกส์ยังตาเหลืองได้นะหมอแจ้งว่าเป็นภาวะตับอักเสบต่อมาจึงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหมอบอกว่า

ท่อน้ำดีอุดตันในตับเหลือน้ำมันก็ดีเนาะจึงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลถูกต้องจะทำไมใส่สาวจุฬาล่ะออกไปขายของนั่นนะเจาะท่อน้ำดีให้ไหลออกมาข้างนอกเพราะไม่สามารถผ่าตัดได้เดือนตุลาคม2546หมอแจ้งว่าสบายใจได้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้ายต้องฉายแสงเพื่อยืดอายุปรากฏการยิ่งสุดหนักมีอาการสะอึกตลอดเวลามีครั้งหนึ่งพี่ชายละเมอพูดฟังไม่ได้สับฟังไม่ได้สับแล้วว่าแต่จับใจความได้อ้าวได้คำหนึ่งจับใจความได้คำหนึ่งบอกว่าไปเหมือนไล่ใครหมอก็เลยฟันธง

กฏว่าอาการเสื่อมของพี่ชายหายไปเลยไม่ใช่ดีขึ้นกลับฟื้นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ได้อีกเป็นอาทิตย์จึงไป เสียชีวิตขณะอายุ47ปีหลานชายลูกเป็นคนร่าเริงมีเพื่อนรักเยอะแต่เป็นเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความเสื่อมคือชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่อ๋อเสื่อมแล้วจ้ะเสื่อมเลยเนี่ยตรงลูกเอาตัวหลานเองลูกก็ไม่ทราบว่าเขาทำตามเพื่อนหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ทำให้เห็นจนกระทั่งวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2546หลานชายอายุได้14ปีได้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อนซึ่งเมาเหล้ารถได้แหกโค้งปรากฏว่าตัวเพื่อนไม่เป็นอะไรแต่หลานชายตกลงข้างทางศีรษะไปกระแทกกับท่อน้ำซึ่งเป็นคอนกรีตอะไรแข็งกว่ากันสมองบวมมีเลือดข้างขณะอยู่ห้อง ICU ลูกก็เด็ดโทรมาที่วัดทำบุญรูปหลวงรอหลวงปู่ทองคำแล้วก็เปิดเทปธรรมะหลวงพ่อให้ฟังตลอดเขาก็นอนนิ่งเพราะสมองบวมเสียชีวิตไปด้วยอาการสงบไม่เห็นสามเฮือกเลยครับคุณพ่อสามีชอบดื่มเหล้าเจ้าชู้ตีไก่เล่นการพนันโอ้สมัยดีเคยเป็นตำรวจพลล่มฝ่ายเสนารักษ์ไปเป็นประจำการที่ไหนก็จะมีภรรยามีลูกที่นั่น

ขายที่ดินจนหมดแล้วก็ขายบ้านแต่บุญยังส่งผลท่านได้นำเงินที่มีอยู่ไปซื้อที่ดินปลูกบ้านเปิดคลินิกอยู่อีกแห่งหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันย้ายที่กิจการก็รุ่งเริงกว่าเดิมรุ่งเรืองกว่าเดิมร่ำรวยมีชื่อเสียงมากถูกรับเลือกเป็นแพทย์ประจำตำบลแต่ก็ยังมีประพฤติตัวเช่นเดิมคือเจ้าชู้เล่นการพนันในสุดท่านก็เลยต้องขายบ้านหลังที่สองซึ่งเป็นบ้านปูนแล้วก็มาปลูกบ้านไม้สองชั้นคราวนี้ของหมดบุญจริงๆเพราะฐานะไม่กลับมาดีอีกปัจจุบันมีที่อยู่อาศัยอย่างดีเป็นบรรณศาลากระต๊อบมุงได้ยากค่ะฝาบ้านก็ทำจากไม้ไผ่ที่เคยทำเล้าไก่เอาไก่มาขอยืมมาเป็นเล้าคนสภาพบ้านก็ไม่ต่างอะไรจากเล้าไก่เลยค่ะคุณแม่สามีเนี่ยท่านเครียดและคิดมากกับพฤติกรรมของคุณพ่อสามีเพราะสันนิษฐานดิจ้ะเพราะตั้งแต่เปิดคลินิกหลังที่สองเป็นต้นมาท่านทั้งสองก็จะมีปากมีเสียงกันเอาเรื่องอะไรนะจ๊ะจ้ะความเจ้าชู้พ่อสามีซึ่งคุณแม่สามีนั้นเกลียดมากแต่ความเจ้าชู้เกลียดก็ตั้งวันหนึ่งขนาดนั้นคุณแม่สามีอยู่ได้ประมาณ32 ปีนะนั่งกินส้มตำอยู่จู่ๆท่านก็ชักสลบไปตามชื่อเรื่องมาฟื้นตอนรุ่งเช้าและพูดไม่ได้เป็นเวลาหลายปีเพราะลิ้นแข็งแล้วก็ป่วยออดๆแดดๆตั้งแต่นั้นมาบางทีนั่งอยู่ดีๆก็ล้มฟาดพื้นสลบไปพอตื่นขึ้นมากระชักเพ้อเหมือนผีเข้าเป็นวันละหลายๆครับสงสารจังเลยถ้าเคยสลบจนหยุดหายใจไปเป็นวันเป็นคืนเลยจนคนเข้าใจผิดคิดว่าท่านตายแล้วก็เลยพากันเตรียมโลงเตรียมที่จะมัดพาสังแต่พอรุ่งเช้าท่านก็เฟื่องขึ้นมาใหม่เป็นอย่างนี้ถึง3ครั้งครั้งแรกที่ท่านสลบไปท่านเล่าว่ามีเจ้าหน้าที่พาไปท่านก็เดินไปตามทางจนไปเจอต้นไม้ใหญ่ขวางกั้นอยู่เจ้าหน้าที่ข้ามไปได้แต่ตัวท่านข้ามไม่ได้ท่านเกิดอาการเหนื่อยซะก่อน แล้วก็คิดถึงครอบครัวจึงขอกลับเลยฟื้นที่จะท่านข้ามไปเป็นไง ส่วนครั้งหลังๆสลับที่สลบไปท่านบอกว่ามีคนพาไปดูนรกบ้างสวรรค์บ้างหนักเข้าไปอีกนะสามีลูกได้พาคุณแม่มาทำบุญในวัดพระธรรมกายและพาไปอยู่ช่วยงานที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาทำให้ท่านได้สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันอาการท่านก็ดีขึ้นมากเริ่มพูดได้แต่ขยังไม่ชัด 100% เวลาที่ท่านนั่งสมาธิมีอยู่หลายครั้งที่ท่านเคยบอกว่าเห็นดวงเห็นองค์พระผุดเป็นสายโอ้ท่านมีความสุขมากอุสาธุมีครั้งหนึ่งคุณแม่เห็นคุณยายมาหาในสมาธิยิ้มให้แล้วก็บอกว่าให้ทนนะมันเป็นกรรมเก่าของเราเห็นคุณยายอาจารย์สามีลูกชีวิตในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงติดฐานะทางการเงินรุ่งเรืองดีมากไม่ต้องไปหาเงินก็มาเองเพราะฐานะของครอบครัวดีไม่เคยรู้จักคำว่าหิวแต่พอเข้ามัธยมฐานะของครอบครัวเขาก็ตกต่ำลงแต่สามารถสอบได้ทุนครุไทยาทซึ่งมาจบมารัฐบาลจะมาจุให้เป็นครูเลยโดยไม่ต้องสอบแข่งขันขณะที่ได้ทุนเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องเรียนไปหาเงินไปโดยรับจ้างทำงานในห้องทะเบียนและเสิร์ฟอาหารที่มหาลัยได้อาศัยทุนในการศึกษาในการเรียนมาแบ่งไปให้พ่อกับแม่ใช้แล้วก็สามีลูกก็ได้เลี้ยงดูพ่อแม่มาจนถึงปัจจุบันนี้ตัวลูกเองก็เลยต้องรับบทหนักต้องช่วยเลี้ยงเหลือเลี้ยงดูครอบครัวสามีซึ่งมีกันหลายชีวิตมาโดยตลอดจนปัจจุบันนี้ด้วยค่ะคำถามบุญกรรมใดทำให้คุณพ่อถูกไฟลวกทั้งตัวทำให้ถึงกับเสียชีวิตป่วยเป็นโรคเกายาวนานท่านเสียชีวิตจากการนอนหลับพระท่านหมดบุญใช่หรือไม่คะก่อนตายพ่อ

พ่อมีคตินิมิตอย่างไรท่านไปอยู่ที่ไหนคะได้รับบุญที่โลกที่ไปให้หรือไม่อยากฝากอะไรถึงลูกบ้างไหมคะกรรมใดทำให้คุณแม่ลูกทำงานหนักมาตลอดไม่ยอมหยุดแม้กระทั่งปัจจุบันนี้คะบุพกรรมใดทำให้พี่ชายป่วยเป็นมะเร็งที่ถุงน้ำดีเหตุใดก่อนตายพี่ชายจึงมีอาการเสอึกที่พี่ชายละเมอเหมือนไล่ใครเนี่ยเขาเห็นอะไรคะเป็นกรรมนิมิตหรือไม่คะพระบุญสร้างหอฉันที่ลูกทำให้พี่ชายใช่ไหมคะที่ทำให้พี่ชายหายจากอาการเสื่อมฟื้นขึ้นมาแล้วอยู่ได้อีกหนึ่งอาทิตย์จึงเสียชีวิตพี่ชายตายแล้วไปไหนคะอยากฝากอะไรมาถึงตัวลูกหรือไม่กรรมใดทำให้หลานชายลูกอายุสั้นเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ไปให้หรือไม่แม่ของเขาเคยไปหาร่างทรงแล้วเจอวิญญาณของหลานมาเข้าเขาได้มาเข้าจริงๆหรือไม่คะเขาอยากฝากอะไรมาถึงครอบครัวหรือไม่คะคุณพ่อสามีประกอบเพียรมาอย่างไรคะจึงมีฐานะร่ำรวยในตอนแรกแล้วก็ตกต่ำลงอย่างถาวรในตอนหลังต้องอยู่กับตับที่สภาพไม่ต่างจากล้าวไก่กรรมใดทำให้ท่านป่วยมีเลือดออกในสมองเป็นอัมพาตชั่วคราวแต่ก็หายได้ในภายหลังคะกรรมใดทำให้คุณแม่สามีป่วยเป็นโรคชักลิ้นแข็งพูดไม่ได้อยู่หลายปีโอ้หลายปีเนี่ยและหยุดหายใจเป็นนานเหมือนตายแล้วถึง3ครั้งช่วงที่หยุดหายใจได้มีเจ้าหน้าที่พาคุณแม่ไปจริงทั้ง3ครั้งไหมคะในครั้งแรกทำไมจึงมีต้นไม้มาขวางทำไมคุณแม่จึงข้ามไม่ได้ถ้าข้ามได้จะเสียชีวิตไหมคะคุณแม่สามีนั่งสมาธิเห็นดวงเห็นองค์พระน่ะจริงไหมคะแล้วที่ท่านเห็นคุณยายอาจารย์มหาน่ะจริงหรือไม่คะสามีรูปประกอบเห็นเป็นอย่างไรในช่วงปฐมวัยจึงมีฐานะดีแต่ตอนช่วงมัธยมเป็นต้นมาต้องตกต่ำกรรมใดทำให้เขามีพ่อที่ดื่มเหล้าเจ้าชู้คะตัวลูกเองเคยเกี่ยวข้องกับสามีและครอบครัวของสามีมาอย่างไรชาตินี้ลูกกับเขาจึงได้มาเป็นสามีภรรยากันและลูกต้องมาช่วยเลี้ยงดูครอบครัวของสามีขณะนี้ลูกและสามีที่ทำธุรกิจขายตรงเพื่อเสริมรายได้กับครอบครัวจะมีบุญทำธุรกิจนี้สำเร็จหรือไม่คะลูกและสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรคะแต่ลงมาสร้างบารมีกับหมู่คณะกี่รอบคะอันนี้เธออายุยังน้อยอยู่นะยังไม่มากเลยทั้งคู่เลยหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ะพ่อถูกไฟลวกทั้งตัวแต่ไม่เสียชีวิตเพราะอ่ะเราเรียนมาหลายเคสแล้วถูกต้องจ้ะกำเนิดดีเคยย่างสัตว์ทั้งเป็นก็นำมาทำเป็นอาหารปูมังกุ้งมังปลามังทั้งเป็นแต่ที่หายได้เพราะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นกุ้งหอยปูปลาเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งมีบุญที่เคยทำร่วมกับหมู่คณะโดยมาส่งผลจ้ะจึงเป็นช่วงสั้นละหายได้ป่วยเป็นโรคเกายาวนานเพราะกำเนิดดีชอบทุบตีสัตว์เป็นส่วนใหญ่และก็คาถาบริวารในเรือนด้วยอารมณ์โกรธมารวมส่งผลจ้ะทั้งคนทั้งสัตว์เสียชีวิตด้วยการนอนหลับเพราะหมดอายุไขตายแล้วกตินิมิตไม่หมองไม่ใสจึงไปเกิดเป็นภูมิเทวาสายยักษ์ระดับดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้บุญที่ทำตามประเพณีและบุญที่ลูกที่ไปให้รวมทั้งความมักโกรธจึงทำให้ไปเกิดเป็นยักษ์ท่านตอนนี้โอ้ทราบถึงเรื่องบุญและเห็นโทษของความมักโกรธแล้วเพราะได้อัตภาพใหม่ที่ไม่สวยเลยได้ฝากนโมทนาขอบคุณลูกมาที่ได้อุทิศบุญไปให้ท่านทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมจ้า

ุณแม่ทำงานหนักมาตลอดแม้กระทั่งปัจจุบันซึ่งอายุมากแล้วเพราะท่านทำทานมาไม่มากในอดีตกับมีความคุ้นเคยชินกับการทำงานอย่างนี้มาจึงต้องทำแต่ก็ให้แนะนำท่านว่าอย่าหักโหมงานมากจนเกินไปจ้าพี่ชายป่วยเป็นมะเร็งถุงน้ำดีเพราะต้องฟังให้ดีนะจ๊ะกรรมนายดีที่สั่งฆ่าสัตว์ทำอาหารเลี้ยงแขกเรือเป็นประจำมารวมส่งผลจ้ะก่อนตายมีอาการสะอึกเพราะอาการของโรคจึงทำให้เกิดอย่างนี้และวจีกรรมที่ชอบดุด่าคนรอบข้างด้วยอารมณ์โกรธทั้งในอดีตและปัจจุบันนำมารวมส่งผลจ้ะบุญที่ทำให้ในปัจจุบันน่ะมายืดอายุออกไปอีกหนึ่งอาทิตย์บุญนั้นน่ะยืดมาหนึ่งอาทิตย์จึงทำให้หายจากสะอึกและเมื่อหมดกำลังบุญก็เสียชีวิตในภายหลังเพราะหมดอายุไขด้วยพี่ชายละเมอเหมือนไล่ใครนั้นเพราะเห็นเจ้าหน้าที่ยมโลกมารับตัวไปเนี่ยเป็นกตินิมิตของวิชาจ้ะนุ่งหยักลังสีแดงผิวดำตายแล้วก็ไปเป็นกุมพันเป็นเจ้าหน้าที่เขตที่จะมาคอยรับคนที่ตายแล้วไปส่งที่ยมโลกด้วยบุญที่ให้วิทยาทานและบุญที่ทำตามประเพณีรวมทั้งบุญที่ลูกทำให้อีกทั้งเป็นคนมักโกรธและบางทีก็ผูกโกรธด้วยคือเอาความโกรธมาผูกไว้กับใจเนี่ยนี่ไงได้ฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ลูกทำบุญอุทิศไปให้จึงทำให้เขาไม่ต้องมารับเวรมากขึ้นโดยมีโอกาสได้พักจ้ะพอไปอยู่ในยมโลกนั้นก็มีความทุกข์ทรมานพอสมควรนะจ๊ะแต่น้อยกว่าสัตว์นรกหลานชายเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่ออยู่อย่างน้อยเพราะกรรมในอดีตได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารทำกับแกล้มสุราเพื่อเอามาทำกับแกล้มสุราเมาแล้วก็มีเรื่องกันในวงสุราแล้วก็ได้ฆ่าคนมารวมส่งผลให้อายุสั้นจ้ะ ตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกขมห้าด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากแต่ละบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาตอนนี้ร้องอดโอยให้ช่วยเขาหน่อยเถอะจากวิบากกรรมนี้นั่งให้ตัวลูกทำบุญทุกบุญแล้วติดไปให้เขาบ่อยๆโทษหนักเขาจะได้เป็นเบาก็จะได้พ้นโทษจ้ะจึงไม่ได้มีโอกาสมาเข้าทรงเลยจ้ะแต่คนทรงว่าเองมั่วจ้ะคนทรงก็ว่าเองคุณพ่อสามีชีวิตช่วงแรกร่ำรวยแต่มาตกต่ำอย่างถาวรอย่างยั่งยืนต้องอยู่ในกระต๊อบที่ไม่ต่างจากเล้าไก่เพราะอันนี้น่าสันนิษฐานสันนิษฐานกันทั่วหรือยังจ๊ะเพราะในอดีตทำทานไม่สม่ำเสมอและมักจะมาเสียดายในภายหลังมักมาเสียดายภายหลังกับปัจจุบันเป็นนักเลงเจ้าชู้กับเป็นนักการพนันจริงทำให้ชีวิตตกต่ำภายหลังจ้ะต้องมาอยู่กระต๊อบไม่ต่างจากเล้าไก่ป่วยมีเลือดออกในสมองเป็นอัมพาตโชคราเพราะกรรมในปัจจุบันที่ชอบเล่นการพนันตีไก่พวกไก่เวลาตีหัวกันเลือดข้างในสมองอีกทั้งทุบหัวปลามาทำเป็นอาหารมารวมส่งผลใช่ตอนชีวิตตกต่ำนั่นแต่หายได้เพราะบุญที่ได้ทำตามประเพณีในปัจจุบันมาตัดรอนวิบากกรรมไว้นี่ยังมีบุญมาช่วยนะคุณแม่สามีป่วยเป็นโรคชักลิ้นแข็งพูดไม่ได้อยู่หลายปีเพราะกินส้มตำหรือเพราะอะไรอ่ะเพราะกรรมในอดีตชอบทุบตีสัตว์และบางครั้งทุบหัวสัตว์ฆ่าทำอาหารรวมกับวจีกรรมที่ชอบด่าว่าคนโน้นคนนี้และก็ด่าว่าผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอารมณ์โกรธมารวมส่งผลจ้ะหยุดหายใจไปนานเหมือนตายถึง3ครั้งเพราะหน้าสันนิษฐานน่ะก็กรรมดังกล่าวเนี่ยแต่ว่าฟื้นขึ้นมาได้เพราะบุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาทั้งในอดีตเป็นหลักในอดีตเป็นหลักมาส่งผลช่วยไว้ทั้งที่หมดอายุขัยแล้ว

บุญนี่มาช่วยตอนหยุดหายใจไปนั้นก็ได้เห็นคตินิมิตแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาพาตัวไปจ้ะที่ได้สะดุดขอนไม้เป็นคตินิมิตส่วนเรื่องที่ท่านเห็นต้นไม้มาขวางนั้นก็เป็นเพียงความฝันแบบคตินิมิตเท่านั้นแต่บุญที่ท่านทำไว้จึงทำให้เห็นมีต้นไม้มาขวางและทำให้บันดาลให้มาเจอหมู่คณะในภายหลังเนี่ยจ้ะแต่ถ้ากายละเอียดหลุดไปในตอนนั้นก็มีสิทธิ์ไปเป็นภูมิเทวาหรือรุกขเทวาจ้ะจะมีวิมานอยู่บนต้นไม้ครอบครองอยู่ระยะหนึ่งถ้าใครไปเรื่อยก็ต้องไปหาอีกต้นหนึ่งคุณแม่นั่งสมาธิแล้วบอกว่าเห็นดวงเห็นองค์พระและคุณยายมหานั้นก็เป็นกุศลนิมิตทั้งหมดจ้าดีมากจ้าดีมากให้ท่านนั่งมองดูดวงไปเรื่อยๆหัดดูดวงไปต่องดวงพระภายในไม่เห็นผงเห็นแต่ความใสใจก็จะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆจ้าสามีช่วงปฐมวัยมีฐานะดีแต่ช่วงมัธยมเป็นต้นมามีชีวิตตกต่ำเพราะสันนิษฐานถูกต้องจะสร้างบุญมาไม่สม่ำเสมอและมักจะมีปีติตั้งก่อนทำโอ้จะสร้างหลังคาโอ้เราปีติทำหลังคาอยู่ในยุคสถาปนาแต่ภายหลังอยากทำแล้วก็มักจะหงุดหงิดและจะหงุดหงิดในช่วงกำลังทำด้วยทำให้บุญหกหล่นมาบุญส่งผลจึงทำให้ช่วงต้นชีวิตดีแต่ช่วงมัธยมไม่ค่อยดีเพราะกรรมตระหนี่ในอดีตได้ช่องส่งผลนั่นแหละตอนหงุดหงิดนั่นแหละเพราะในเวลาทำบุญเนี่ยอย่าไปหงุดหงิดจะทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังอยากทำแล้วมีพ่อดื่มเหล้าจะชื่อเพราะกรรมในอดีตเคยซื้อเหล้าแจกคนโน้นคนนี้แต่ตัวเองไม่ได้ดื่มแล้วบางครั้งเอาเหล้าไปเป็นของขวัญแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆและมาจัดหาผู้หญิงบำเรอมาให้แขกต่างเมืองหรือพาไปเลี้ยงดื่มสุรานารีมารวมส่งผลจ้ะจึงมาเจอพ่อดื่มเหล้าเจ้าชู้นี่เสร็จกรรมแต่ลูกสามีเคยสร้างบุญร่วมกันมาและเคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตจึงมาอยู่ร่วมกันอีกส่วนการดูแลครอบครัวของสามีก็ไม่ได้เป็นวิบากกรรมใดเป็นบุญในปัจจุบันของลูกที่จะสงเคราะห์ญาติจ้ะก็ลูกตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญและอธิษฐานจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานจ้ะไม่ช้าไม่ช้าขายตรงหน่อยตรงเป๊ะเลยนี่นะจ๊ะขายตรงตรงเลยเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จจ้าลูกและสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ทำบ้างไม่ทำบ้างมีอารมณ์อยากทำก็ทำไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทีบางครั้งก็ตามกำลังจ้าพุทธันดรที่ผ่านมาลูกและสามีมีผลการปฏิบัติธรรมมีผลการปฏิบัติธรรมเห็นดวงใสๆองค์พระใสๆพอประคองตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้ะนี่บอกเขาไปเรียบร้อยบอกผ่านกล้องชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงมนุษย์พิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAK

0: KY270869 อุบาสิกาสมจักรไลน์ ID SRI 0814051902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร0615395272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่110จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชทรงเลื่อมใสในมโหสถบัณฑิตทรงเห็นว่าเป็นผู้มีปัญญามีอัธยาศัยกว้างใหญ่ให้อภัยได้แม้ต่อผู้ที่มุ่งร้ายหมายชีวิตจึงทรงแต่งตั้งให้มโหสถบัณฑิตเป็นผู้สำเร็จราชการแห่งวิเทหราชเพื่อจะได้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แว่นแคว้นสื่อไปมโหสถบัณฑิตครั้นรับมอบตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการวิเทหราชแล้วก็ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาของตนด้วยมองเห็นการไกลว่าในวันข้างหน้าจะเกิดศึกสงครามอย่างแน่นอนเราต้องทำพระนครให้มั่นคงเสียก่อนจึงได้ดำเนินการให้สร้างกำแพงขึ้นหลายชั้นแต่ละชั้นถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างมั่นคงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนต่อมาก็จัดการปรับปรุงภายในพระนครซ่อมแซมอาคารที่เริ่มเก่าชำรุดให้ขุดสระบัวขนาดใหญ่และให้ฝังท่อน้ำเพื่อชักน้ำจากแม่น้ำเข้ามาใช้ภายในพระนครเมื่อภายในพระนครเรียบร้อยแล้วก็ให้พัฒนาภายนอกพระนครโดยให้สร้างศาลาพักริมทางให้เป็นที่พักของพ่อค้าและคนเดินทางเป็นเหตุให้ชื่อเสียงของมิถิลานคร

างหนึ่งที่จะช่วยป้องกันภัยสงครามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแต่ก็เป็นเพียงการเตรียมการอยู่ภายในถึงอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอเพราะเราก็ยังไม่อาจทราบได้เลยว่าเหตุร้ายเหล่านั้นจะมาถึงมิถิลานครเมื่อไรและจะมาจากทิศทางใดแต่ณเวลานี้หากเราได้ทราบความเป็นไปของพระนครเหล่านั้นซะก่อนก็จะเป็นการดีเพราะเมื่อรู้ว่ามีแคว้นใดกำลังคิดเป็นปรปักษ์ต่อมิถิลานครหรือว่าพระราชาพระองค์ใดเนี่ยปรารถนาจะช่วงชิงบัลลังก์ของเจ้าเหนือหัวของเราเราก็สามารถคิดอ่านป้องกันได้ทันท่วงทีเมื่อใคร่ครวญด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมแล้วมโหสถจึงถือโอกาสเข้าไปพบปะพูดคุยเพื่อไต่ถามข่าวคราวจากบรรดาพ่อค้าพาณิชย์ที่มาจากต่างเมืองอยู่เสมอพ่อค้าเหล่านั้นต่างก็ทราบเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตอยู่แล้วจึงมีความยินดียิ่งด้วยปรารถนาจะได้รู้จักและสนทนากับมโหสถเช่นกันเมื่อมโหสถได้มีโอกาสสนทนาพูดคุยกับพ่อค้าเหล่านั้นบ่อยเข้าก็เริ่มสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้นทำให้มโหสถได้ทราบข่าวคราวและความเป็นไปของแคว้นต่างๆโดยละเอียดและรู้แม้กระทั่งว่าพระราชาของแคว้นนั้นๆทรงโปรดปรานอะไรสิ่งของใดน่ะเป็นที่ต้องพระทัยของพระราชาแต่ละพระองค์เมื่อได้ทราบถึงสิ่งของอันเป็นที่ต้องพระทัยของพระราชาทั้ง101พระองค์แล้วมโหสถบัณฑิตจึงได้มอบหมายให้ช่างวังหลวงทำเครื่องราชูปโภคต่างๆขึ้นมาเป็นกุลทนบ้างฉลองพระบาทบ้างพระขันบ้างสุวรรณมาลาบ้างตามแต่พระราชาเหล่านั้นจะทรงโปรดปรานแต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือมโหสถจะสั่งให้ช่างจารึกชื่อของตนลงในเครื่องราชูปโภคทุกชิ้นทำนี้ก็เพื่อให้มิถิลานครเป็นที่รู้จักของพระราชาทั่วทุกแคว้นในขณะเดียวกันตนในฐานะผู้สำเร็จราชการแห่งวิเทหรัฐก็จะได้เป็นที่รักเป็นที่คุ้นเคยชอบพอของบรรดากษัตริย์เหล่านั้นและหากวันใดที่บ้านเมืองถึงคราวคับขันก็จะได้พึ่งพาอาศัยทั้งนี้เพื่อให้วิเทหรัฐรอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงเป็นสำคัญเมื่อเครื่องราชูปโภคสำเร็จตามที่ต้องการแล้วมโหสถบัณฑิตจึงคัดเลือกสหาย101คนซึ่งล้วนเป็นสหชาติที่เกิดในวันเดียวกับตนมาประชุมลับเพื่อชี้แจงภารกิจสำคัญสหายทั้งหลายที่เราเชิญทุกคนมาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้ก็เพื่อจะแจ้งให้ทราบว่าเราปรารถนาจะส่งท่านทั้งหลายไปยังราชสำนักต่างๆทั้ง101พระนครเพื่อนำเครื่องบรรณาการที่เราได้เตรียมไว้นี้ไปถวายแก่พระราชาแต่ละเมืองเมื่อท่านทั้งหลายไปถึงแล้วก็จงพำนักอาศัยอยู่ในเมืองนั้นในฐานะทูตเชื่อมสัมพันธไมตรีจนกว่าเราจะมีคำสั่งให้เรียกกลับในระหว่างนั้นก็ให้ท่านเฝ้าสังเกตดูความเคลื่อนไหวในทางการเมืองว่าเป็นอย่างไรบ้างครั้นทราบข่าวอันใดที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้ส่งข่าวมาถึงเราทันทีมโหสถบัณฑิตตระหนักดีว่า

ภารกิจสำคัญในครั้งนี้จำเป็นต้องอาศัยความเสียสละและทุ่มเทเพื่อบ้านเมืองจึงได้ให้กำลังใจสหายเหล่านั้นว่าขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงไปทำหน้าที่แทนพี่น้องชาววิเทหราชเถิดอย่าได้หวงพะวงสิ่งใดเลยส่วนบุตรและภรรยาของทุกท่านนั้นน่ะข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมิให้ต้องเดือดร้อนขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนสุดความสามารถให้สมกับที่เราได้ไว้วางใจเถิดสหายเหล่านั้นรับคำสั่งจากมโหสถบัณฑิตแล้ว

นได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและทุกคนต่างก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่อันสำคัญนี้เมื่อพร้อมกันแล้วสหายทั้งหลายต่างก็รับเอาเครื่องบรรณาการไว้จากนั้นก็แยกย้ายกันออกเดินทางไปยังเมืองที่ตนได้รับมอบหมายโดยมีมโหสถบัณฑิตคอยให้กำลังใจและอำนวยอวยชัยให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพการที่มโหสถผูกมิตรต่างเมืองด้วยการส่งเครื่องบรรณาการไปมอบให้นี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องดีงามอย่างยิ่งเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับเสมอและย่อมรักษาน้ำใจกันไว้ได้ถึงคราวเดือดร้อนก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันบุคคลใดแม้มีฐานะมั่นคงมีเกียรติยศชื่อเสียงพรั่งพร้อมแต่หากบุคคลนั้นมองข้ามการผูกมิตรไมตรีโดยคิดซะว่าเราน่ะพึ่งตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องไปงอนง้อใครนั่นนับว่าเป็นความคิดที่ผิดซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะโลกเนี่ย

และการแบ่งปันเสียแล้วโลกก็ตั้งอยู่ไม่ได้หากเราพบกับอุปสรรคของชีวิตประสบภาวะขาดแคลนเราก็สามารถกู้หนี้ได้ถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์อย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้เราเป็นที่รักของเจ้าหนี้โดยที่เขาจะไม่คิดทำร้ายลูกหนี้เลยเมื่อเราตั้งหลักสร้างฐานะได้แล้วจึงค่อยมอบของขวัญรางวัลตอบแทนเป็นการผูกไมตรีเอาไว้เพราะการเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นความงามของโลกและจักรวาลส่วนเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนั้น

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานประดิษฐานณวัดกลางธนรินทร์อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

ในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569คือวันแห่งมหามงคลที่พุทธบริษัท4รวมใจร่วมประกาศคุณแห่งพระรัตนตรัยในพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายที่งดงามด้วยลักษณะมหาบุรุษจากวัดพุทธารามมุ่งหน้าสู่วัดกลางทนรินทร์โดยมีคณะสงฆ์150รูปก้าวนำหลอมรวมพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศได้ก้าวตามดำเนินตามรอยธรรมเพื่อน้อมนำคำสอนอันล้ำค่าของพระพุทธองค์มาสู่กายวาจาใจทุกย่างที่ก้าวงดงามสว่างสวยเชื่อมดวงใจพุทธศาสนิกชนและชาวชุมชนบ้านแป้งให้เป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับการอัญเชิญด้วยมหาปิติมาจนถึงลานธรรมพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งวัดกลางทนรินทร์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รองรับการประดิษฐานกายแห่งมหาบุรุษศูนย์กลางแห่งการสร้างความดีพุทธสถานที่ปักหลักและเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาไปสู่ใจมหาชนพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับความเมตตาจากพระครูศรีพรหมาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าอาวาสวัดประสาทเป็นประธานสงฆ์และในการอันเป็นมงคลคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้พร้อมใจถวายพานดอกไม้สักการะองค์พระประธานพระธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสจากนั้นนายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางทนรินทร์ได้กล่าวรายงานนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้านแป้งประธานฝ่ายคฤหัสถ์กล่าวเปิดงานเปิดใจรับบุญใหญ่หลอมรวมทุกดวงใจจะลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

ณอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์พระเดชพระคุณพระวัชรสิงหบูรพาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เมตตาเป็นประธานสงฆ์รวมใจพุทธศาสนิกชนได้มุ่งตรงต่อพระรัตนตรัยและในการอันเป็นมงคลคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีน้อมอัญเชิญบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ผ่องใสเพื่อที่คณะสงฆ์จะได้น้อมนำไปประดิษฐานณองค์พระประธานพระธรรมกายในลำดับสืบไป

สายทานแห่งบุญอันสว่างสวัยสถิตกระจ่างกลางดวงใจเมื่อพุทธบริษัทได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาเชื่อมใจสู่แหล่งแห่งความบริสุทธิ์ตรึกระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บุญพิธีศักดิ์สิทธิ์ดำเนินด้วยมหาปิติในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเตรียมอัญเชิญไปประดิษฐานภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายพระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นมงคลยิ่งที่ได้ประดิษฐานบุญญาธาตุแห่งพระบรมศาสดาไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของมหาชนสืบไป

ณเบื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมากรพระธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์และคณะประธานบุญพิธีได้ประกอบพิธีบรรจุแผ่นจารึกมงคลนามนามแห่งคณะผู้มีบุญผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามงคลนามเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานภายในแผ่นชานองค์พระประธานพระธรรมกายเชื่อมสายบุญไว้กับทักขิไณยบุคคลผู้ประเสริฐเพื่อจะได้ก้าวตามคำสอนอันล้ำเลิศที่จะนำพาชีวิตไปสู่หนทางที่ถูกต้องและดีงามตลอดไป

พิธีกรรมดำเนินต่อเนื่องด้วยความปลาบปลื้มในการนี้คณะประธานได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายไฟส่องสว่างองค์พระประธานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมทุกถ้อยคำเปล่งออกมาจากดวงใจที่ใสสว่างพร้อมตั้งปณิธานจะสนับสนุนและส่งเสริมทุกโรงงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดไปกายแห่งมหาบุรุษของทักขิไณยบุคคลผู้เป็นมหาศาสดาเอกของโลกได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวรณพุทธสถานวัดกลางธนรินทร์เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบสักการะบูชายังดวงใจพุทธบริษัทให้เบิกบานสว่างสวยอันจะนำไปสู่การได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือหนทางอันบริสุทธิ์ที่จะเชื่อมโยงทุกดวงใจเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยไปตราบนานเท่านาน

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วม

สร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405192 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวได้ทาง Facebook บุญนิวและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวและยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญก็เป็นกระแสหรือพลังงานแห่งความดีที่บังคับมนุษย์ให้คิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีวิบากคือมีผลที่ดีๆเกิดขึ้นพระกับมารก็ยังปะทะกันอยู่อยากเห็นไหมล่ะจะเห็นมารได้ต้องเห็นพระก่อนมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวเราเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยวิธีการหยุดนิ่งเฉยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นปากทางที่จะเข้าไปถึงพระในตัวพอถึงพระในตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้คนโง่กลายเป็นคนฉลาดสิ่งที่ปกปิดก็จะเปิดเผยเมื่อไปถึงพระในตัวมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และฆราวาสจากวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูรัฐมหาราตระประเทศอินเดียเข้ารับการอบรมหลักสูตรความดีสากลหรือ UG5 ณวัดพระธรรมกายเพื่อมุ่งหวังนำองค์ความรู้ไปพัฒนาคนให้เป็นคนดีและพัฒนาวัดให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อย่างยั่งยืนเมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนำโดยพระกิติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยพร้อมด้วยคุณสัญชัยปาทินกรรมการจัดการทรัพย์สินพุทธสภาอินเดียและคณะได้เข้ารับการฟังบรรยายธรรมจากหลวงพ่อทัตตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในหัวข้อความดีสากล5ประการหรือ UG5 และการสร้างวัดให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมากเพราะหลักธรรมดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติจริงและเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้ตระหนักว่าการเรียนรู้ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริงนั้นเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งย้อนกลับไปเมื่อ

0: 5ปีก่อนคณะกรรมการชุดนี้ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วจนเกิดความศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาและมีความมุ่งมั่นที่จะขยายงานพระศาสนาให้กว้างไกลจึงได้ดำเนินการประสานงานขอสร้างวัดกับทางรัฐบาลอินเดียจนสำเร็จและได้รับนามว่าวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมื่อดำเนินการสร้างวัดเสร็จสิ้นได้ขอความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายโดยรำลิของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้งใจเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกวัดพระธรรมกายจึงได้ส่งผู้แทนคือพระกิติพงษ์เหมวังโสไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเพื่อเป็นผู้นำในการสร้างบารมีและดำเนินโครงการต่างๆเฉกเช่นเดียวกับทางวัดพระธรรมกายด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวัดควบคู่ไปกับการสร้างคนจึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้หลักสูตรการบริหารจัดการวัดให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และการปลูกฝังนิสัยผ่านหลัก UG5 เพื่อสร้างต้นบุญต้นแบบในการขยายงานพระพุทธศาสนาให้แบ่งบานในชุมชนต่อไปจึงนับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างองค์กรพุทธจากประเทศอินเดียและประเทศไทยในการร่วมกันทำรงรักษาและสืบสานความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปอย่างมั่นคง
1: เมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านได้เมตตาส่งคณะทำงานจากวัดพระธรรมกายเนี่ยไปอบรมองค์การอุบาสกอุบาสิกาแก้ว500ท่านโดยในชุดอบรมของใน500ท่านเนี่ยก็มีคณะกรรมการในปัจจุบันของIndian Buddhist Council ซึ่งเป็นสภาพุทธแห่งประเทศอินเดียเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ชุดเนี้ยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกพระธรรมของวัดพระธรรมกายพอหลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยได้สร้างวัดสันติวันมาด้วยงบประมาณของรัฐบาลเองพอสร้างเสร็จคณะกรรมการชุดเนี้ยซึ่งเป็นคณะผู้เข้าอบรมในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นกรรมการของ Indian Buddhist Council ซึ่งท่านก็เล็งเห็นว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนดีในสังคมนะก็ท่านก็ถวายวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเนี่ยแล้วก็ทางคณะกรรมการเนี่ยได้มีการจัดงานบุญใหญ่ต่างๆอย่างเช่นถวายสังฆทาน 40,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในประเทศอินเดียโดยอาราธนาคณะสงฆ์182รูปมาร่วมรับถวายสังฆทานในงานนี้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดงานวิสาขบูชาเป็นงานบุญใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคณะสงฆ์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาเมืองนาคปูซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองพุทธเนี่ยได้มาร่วมงานนี้ด้วยมีการจัดบูชาข้าวพระทุกๆอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งก็ได้มีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมาร่วมงานในอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยล้นหลามแล้วก็ได้มีโครงการอบรม UG5 โครงการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะได้มีโครงการเกี่ยวกับการทางด้านการศึกษาเช่นเป็นศูนย์สอบเบอร์เป็กแล้วก็มีโครงการจัดบวชสามเณรในอนาคตด้วยคณะกรรมการวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเนี่ยก็เล็งเห็นความสำคัญของวัดพระธรรมกายเนี่ยที่เป็นต้นแบบของวัดในพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยท่านก็ได้นำคณะเนี่ยมาอบรมกับหลวงพ่อทัตตชีโวซึ่งหลวงพ่อทัตตชีโวเนี่ยท่านก็ได้เมตตามาลงเทศให้3วันรวดในแต่ละวันเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ลงเทศเรื่องความดีสากลแล้วก็เรื่องการสร้างวัดศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วก็ขยายความแต่ละบทเทศเนี่ยวันละถึง 7-8 ชั่วโมงซึ่งผู้เข้าอบรมทั้งหลายเนี่ยได้รับความรู้จากหลวงพ่อตะเนี่ยในการ

0: นำไปสร้างวัดต้นแบบในประเทศอินเดียซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิคณะกรรมการเหล่านี้ก็สำคัญมากในการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิด้วยอย่างเช่นมีคณะกรรมการท่านหนึ่งเนี่ยท่านไปชมไซต์อบรมอุบาสิกาที่วัดพระธรรมกายแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจจนร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่เป็นต้นแบบของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้วัดเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้ต้องมีคนบุคคลที่เป็นต้นแบบมีครูบาอาจารย์ดีที่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เป็นต้นแบบกับวัดทั่วๆไปแล้วก็ให้ไปเป็นต้นแบบกับวัดในประเทศอินเดียได้ซึ่งคณะกรรมการท่านเนี้ยท่านก็บอกว่าเกิดแรงบันดาลใจอยากจะอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตแล้วก็จะนำครอบครัวนำลูกสาวเนี่ยมาเป็นอุบาสิกาวัดพระธรรมกายด้วย
1: ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนมิถุนายนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาธรรมอาคารอบรมโครงการบวชพระของธุดงคสถานล้านนาณธุดงคสถานล้านนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนมิถุนายนโดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญกุศลท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บวชในโครงการพุทธบุตรล้านนาบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ด้วยความปลาบปลื้มปิติจากนั้นเวลา 9:30 น.ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านพร้อมกันที่สภาธรรมกายล้านนาโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเตรียมพร้อมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสกันดีแล้วก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาธรรมโดยครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่าพร้อมด้วยประธานร่วมอีกหลายท่านจากนั้นนายแพทย์พานุเมศสีสว่างและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายทุนการศึกษานำกล่าวโดยนายแพทย์พานุเมศและคุณกล้าตะวันสีสว่างพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณธนสรและเด็กหญิงจิราภัทรรัตนสิริทรัพย์พิธีถวายคิลานเพศัตนำกล่าวโดยคุณกนิกาใหญ่ประสานและคุณกฤตจรีคุณยิ่งยศพิธีถวายผ้าไตรจีวรนำกล่าวโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์จิระนิรามัยและนายแพทย์วัชระสมหวังประเสริฐส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยเด็กชายจิระวิวัฒน์วณิชยสิทธิ์และคุณนัตถิวระวินีกัญจนวสิริพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมและพานรัตนบุพภาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วมสนับสนุนงานบุญทอดผ้าป่าสร้างศาลาธรรมเพื่อเป็นสถานที่อบรมพระสร้างพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญใหญ่ในวันนี้ได้ร่วมกันสร้างสถานที่อันเหมาะสมแก่การอบรมฝึกฝนกุลบุตรให้เป็นพระแท้และสร้างคนดีที่โลกต้องการส่วนในภาคบ่ายทุกท่านได้รับฟังธรรมะ จากพระภาวนา

ธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมการนั่งสมาธิกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก่อนที่จะได้ร่วมการปล่อยปลาที่สระเศรษฐีทะเลบุญนาทุดงคสถานล้านนาด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะชมรมพุทธศาสนากลจัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกรุ่นที่2ประจำปี2569โดยมีผู้บริหารและคณะครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมกันสั่งสมบุญพัฒนาจิตใจและเตรียมความพร้อมในการขยายศีลธรรมสู่เยาวชนสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกรุ่นที่2ประจำปี2569จัดขึ้นณ World Peace Valley อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีคณะครูเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า121คนทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารการศึกษาและคณะครูอาจารย์ได้มาร่วมกันพักกายพักใจพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีโดยตลอดโครงการคณะครูได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิและแผ่เมตตาเพื่อสร้างความสงบภายในสมาทานทุดงและรักษาศีลรวมถึงได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์หลากหลายหัวข้อเช่นสมการความสุขชีวิตออกแบบได้ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการออกกำลังกายการประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้ร่วมพิธีถวายสังฆทานเพื่อสร้างมหาทานบารมีและความเป็นสิริมงคลซึ่งตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาคุณครูทุกท่านต่างได้รับความรู้และประสบการณ์ทางธรรมอย่างเต็มที่เพื่อนำไปเป็นหลักยึดเหนี่ยวและแนวทางในการพัฒนาตนเองรวมถึงการนำความรู้ไปต่อยอดในการดูแลเยาวชนเพื่อพัฒนาให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้รับนิมนต์ให้ไปจัดสอนสมาธิณวัดโชโชจิพระอาจารย์จากวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้รับนิมนต์ให้ไปจัดสอนสมาธิณวัดโชโชจิซึ่งเป็นวัดนิกายนิจิเรนที่มีประวัติยาวนานกว่า740ปีก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1279และนับเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเอโดะหรือกรุงโตเกียวในยุคปัจจุบันได้เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมเป็นประจำที่อยากเชิญชวนชาวญี่ปุ่นให้ได้รู้จักและสัมผัสคุณค่าของการนั่งสมาธิภายในวัดญี่ปุ่นซึ่งการจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและความอบอุ่นผู้เข้าร่วมทุกท่านต่างมีประสบการณ์ที่ดีจากการนั่งสมาธิอีกทั้งเจ้าอาวาสและพระภิกษุของวัดก็ได้ร่วมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันแสดงให้เห็นถึงความสนใจและการเปิดใจเรียนรู้การฝึกสมาธิร่วมกันภายหลังการปฏิบัติธรรมผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นประจำต่างมีความตั้งใจที่จะขยายผลโดยชักชวนญาติมิตรและคนรู้จักให้ได้มาร่วมเรียนรู้สมาธิพร้อมทั้งมีความปรารถนาที่จะจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่วัดญี่ปุ่นเริ่มเปิดพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรมเพราะหากมีกิจกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอวัดก็จะเป็นศูนย์กลางแห่งความสงบและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองสังคมและพระพุทธศาสนาในระยะยาวส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิ

เบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายใจและสร้างสมดุลให้กับชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นกันเองสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้พูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจก่อนที่กัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทั้งยังได้ให้ข้อคิดดีๆให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธินอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนั่งสมาธิซึ่งหลายท่านได้กล่าวความประทับใจเป็นเสียงเดียวกันว่าสมาธิช่วยให้จิตใจสงบนิ่งและโปร่งเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งมีความตั้งใจจะนำวิธีการวางใจนี้ไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านทั้งนี้วัดพระธรรมกายจอร์เจียยังคงเปิดคลาสสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในใจของทุกคนเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้เข้าถึงสันติสุขภายในใจท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นสัปปายะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก11ท่านรวมทั้งสิ้น23ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Supporting Condition for Meditation หรือสิ่งที่เกื้อหนุนการนั่งสมาธิโดยนำหลักธรรมสำคัญของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดซึ่งพระอาจารย์ได้เน้นย้ำแนวคิดสำคัญว่าการนั่งสมาธิไม่ได้เริ่มต้นและจบลงบนอาสนะแต่การฝึกใจที่แท้จริงคือวิธีที่เราดำเนินชีวิตในทุกๆวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนหากเราดูแลใจให้สว่างบริสุทธิ์และสบายอยู่ตลอดเวลาชีวิตประจำวันก็จะกลายเป็นการฝึกสมาธิที่ต่อเนื่องโดยอัตโนมัตินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำเสนอ5แนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลใจในชีวิตประจำวันดังนี้ 1. มองความจริงของชีวิตตามที่เป็นชีวิตมีทั้งวันดีและวันร้ายมีทั้งลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์หากเราฝึกรับทุกสถานการณ์ด้วยใจที่สงบและสมดุลใจก็จะไม่แกว่งไปตามกระแสโลก 2. รักษาใจให้เบิกบานและเบาใจที่ร่าเริงเหมือนน้ำใสที่สะท้อนภาพได้ชัดเจนแต่ใจที่หนักและขุ่นมัวด้วยความหงุดหงิดหรือโกรธจะทำให้การนั่งสมาธิยากขึ้นมากเพียงแค่ยิ้มง่ายๆใจดีกับคนรอบข้างหรือมองเห็นความสวยงามในสิ่งเล็กๆก็ช่วยให้ใจเบาได้มาก 3. มองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทางทุกคนล้วนเดินผ่านความเกิดแก่เจ็บและตายเหมือนกันเมื่อเราจำความจริงข้อนี้ได้ความเห็นอกเห็นใจก็จะเกิดขึ้นแทนที่ความรำคาญใจก็จะไม่ติดค้างอยู่กับความขัดแย้งเล็กน้อยในชีวิต 4. ฝึกอุเบกขาไม่ยึดติดในผลลัพธ์ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ปล่อยวางผลเปรียบเหมือนการจับนกในมือถ้าบีบแน่นเกินไปก็บาดเจ็บถ้าหลวมเกินไปก็บินหนีสมดุลที่พอดีคือการดูแลอย่างอ่อนโยนโดยไม่ยึดติดและ 5. ฝึกฝนใจในชีวิตประจำวัน

ให้ความสงบเกิดขึ้นเองก่อนนอนผ่อนคลายใจตื่นมาด้วยใจที่สดใสพูดคุยกับผู้อื่นด้วยความสงบเมื่อใช้ชีวิตแบบนี้อย่างสม่ำเสมอพอนั่งสมาธิใจก็จะลงสู่ความสงบเหมือนลื่นไหลเข้าร่องที่คุ้นเคยโดยไม่ต้องออกแรงมากเลยในส่วนของผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้ต่างกล่าวว่านั่งสมาธิสบายสุดๆทั้งกายและใจเมื่อคุ้นเคยกับการวางใจที่ศูนย์กลางกายแล้วการวางใจตรงนั้นก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆและความสุขจากสมาธิก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อต้อนรับพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธปฏิบัติธรรมและสร้างทานบารมีร่วมกันโดยกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าณอาคารแก้วธรรมชัยรัตนอนันต์คณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายเตรียมความพร้อมของใจจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโทบี้และกัลยาณมิตรเมลานียังพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าสร้างทุกสิ่งประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสิงห์กัลยาณมิตรบุญมากัลยาณมิตรจอแดนกัลยาณมิตรมาริสากัลยาณมิตรเอมิลี่ใส่สงครามกัลยาณมิตรมาลินดาดาวนี่และกัลยาณมิตรบุญคงราธิเดชส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรแอดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญพุทธศาสนิกชนและชาวท้องถิ่นต่างมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ทั้งนี้วัดพระธรรมกายเทนเนสซียังคงจัดปฏิบัติธรรมและจัดงานบุญวันอาทิตย์เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เข้าถึงใจของชาวโลกทุกคนคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่าปีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่3จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่7จังหวัดยโสธรอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง4อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง10ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง20

26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ขอเชิญชายไทยค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ค่ะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัปเปนะพหุเกนะวาพึงทำงานให้ได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสัทมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกนะฟังธรรมะมิถุนายนอุดมฤกษ์ฟ้าก้องเกริกจิตสดใสใจอาจหารปลื้มในบุญ

ให้เราได้ปลื้มใจได้สุขใจในบุญกุศลที่เราได้ทำโดยคุณยายอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาสอนประจำเลยว่าถ้าเราปลื้มใจในบุญนะจะทำให้บุญในตัวของเราขยายขึ้นไปเรื่อยๆพอบุญขยายขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะไปดึงดูดสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นบุญกุศลเก่าที่เราทำไว้เนี่ยให้มาสู่ตัวเราจะทำให้เราประสบแต่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่และเอาบุญทุกบุญมาฝากนักเรียนบุญอะไรบ้างเนี่ยโอมาดูภาพเลยเนาะเนี่ยมาดูภาพเลยบุญที่หนึ่งนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติธรรม2สัปดาห์นะเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่8มิถุนายนถึงวันที่20มิถุนายนนะบุญมาฝากทุกคนนะสาธุนี่ก็พลอยให้นึกถึงว่าเรามีความโชคดีมากเลยโยมโชคดีที่ว่าเราบวชเข้ามานี้เราได้มาศึกษาธรรมะได้มาฝึกฝนอบรมตนเองและโยมทุกคนก็อยากจะถามหลวงพี่เหมือนกันใช่ว่าบวชเข้ามาเนี่ยหรือไปปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงบ้างดียังไงบ้างก็จึงตั้งชื่อหัวข้อว่าปลื้มใจไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ปลื้มใจในบุญเพราะได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองได้นานขึ้นได้ปฏิบัติธรรมนานขึ้นทำให้เราได้มีโอกาสชำระกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสไว้เนาะมนุษย์เนี่ยนะใจของเราเนี่ยไม่มีน้ำยาไม่มีแฟบไม่มีผงซักฟอกใดที่จะไปล้างไปซักให้ใสสะอาดได้นอกจากเราหมั่นปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราโดยท่านให้หลวงพี่นึกถึงคำว่านิวรณ์เนาะนิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นความดีใช่ไหมโยมนิวรณ์เครื่องกั้นความดีกั้นไม่ให้คนบรรลุความดีกั้นไม่ให้คนบรรลุธรรมซึ่งเราทุกคนทุกท่านเนี่ยถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ล้วนประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันใช่ไหมมีอะไรบ้างนิวรณ์ห้าลองมาทวนกันนิดหนึ่งนิวรณ์ห้าเนี่ยหนึ่งก็คือกามฉันทะใช่ไหมกามฉันทะแปลว่าความพอใจความพอใจในกามกามในที่นี้ก็หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ทำให้ใจของเราเนี่ยออกนอกตัวพอออกนอกตัวใจของเราก็ไม่หยุดไม่นิ่งใจของเราถึงไม่พบความสุขภายในและเป็นเครื่องกั้นด้วยนะเครื่องกั้นไม่ให้เราบรรลุคุณความดีนิวรณ์ตัวที่สองก็คือพยาบาทใช่ไหมพยาบาทแปลว่ามีความขัดเคืองใจไม่พอใจมีความผูกโกรธถ้าใครปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามีกิเลสตัวที่สองมีนิวรณ์ตัวที่สองเนี่ยนะความพยาบาทเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าต้องสลัดออกไปนะต้องสั่งออกไปสั่งมองออกไปนะคำของท่านจะทำให้เราปฏิบัติธรรมได้สะดวกยิ่งขึ้นจะได้มีความปลื้มใจยิ่งยิ่งขึ้นไปนิวรณ์ตัวที่สามคือถีนมิทะแปลว่าความหดหู่ความเสื่องซึมความง่วงความท้อถอยนี่ก็เป็นนิวรณ์ตัวที่สามที่กั้นไม่ให้คนบรรลุธรรมไม่ให้บรรลุคุณความดีนะนิวรณ์ตัวที่สี่อุทธจักกุกกุจจะชื่อก็บอกคือความฟุ้งซ่านใช่ไหมแปลว่าความฟุ้งซ่านแปลว่าความรำคาญใจแปลว่าความกังวลใจดังนั้นทุกครั้งเลยนะทุกครั้งเลยในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเวลาท่านนำนั่งสมาธิท่านก็จะให้ลูกๆปล่อยวางใช่ไหมปล่อยวางภารกิจลงชั่วคราวว่าจะเป็นหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนนี่เราก็นำมาปฏิบัตินำมาประพฤติตามนะเพื่อเราจะได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงผู้รู้ภายในนิวรณ์ตัวที่ห้าก็สำคัญนะตัวนี้วิจิกิจฉาแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเก่งมากความลังเลความสงสัยความไม่แน่ใจในแนวทางปฏิบัติเรานั่งสมาธิลงไปนะเราสบายใจตรงไหนกายสบายใจสบายตรงไหน

ตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องมั่นใจต้องพอใจแล้วก็มันปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ว่าสติสบายสม่ำเสมอสังเกตสบายตั้งแต่นั่งสมาธิและออกจากห้องนั่งสมาธินี่ตรงนี้ที่หลวงพี่ได้เข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็พระอาจารย์ติวเตอร์นั้นก็เมตตาแนะนำสั่งสอนแล้วก็ปลื้มใจในบุญตลอดเลยปลื้มใจมากนักเรียนเห็นภาพแล้วปลื้มใจไหมปลื้มเนาะโอ้โหภาพอันนี้เป็นภาพเจ้าอาวาสและพระประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดหัวหน้าศูนย์ทั่วประเทศเลยนะมาปฏิบัติธรรมพร้อมกันเป็นภาพสวยงามเนาะทัศนานุตริยะเอาสาธุนี่มาดูภาพต่อไปโอ้ยิ่งงามเนี่ยนี่ภาพนี้ถ่ายหน้าอาคารถ่ายภาพหน้าอาคารภาวนา60ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยโอ้ไปครั้งนี้เนาะก็นี่แหละจึงนำความปลื้มใจเอาบุญเทศัยมาฝากนักเรียนทุกท่านทั่วโลกนะเพราะว่าความปลื้มใจเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เนาะต้องเอามานี่มาปัตตานุโมทนาใหม่นะหลับตาภาวนาจิตนี่นะสร้างชีวิตปลื้มใจสุขสันต์ทุกคืนและทุกวันเอาบุญนั้นฝากทุกคนเอ่ย

ธุขอขอบคุณอนุโมทนาบุญสื่อธรรมะดีๆนักเรียนได้เห็นภาพแล้วให้ได้ปลื้มใจให้ได้ปีติใจเนาะว่าชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าหลายๆท่านก็เดินทางมาไกลแล้วนะเกินวัยกลางคนแล้วอย่างหลวงพี่นี่ก็เกินวัยกลางคนแล้วก็ต้องรีบขนขวายก็ต้องรีบปฏิบัติธรรมให้มากๆนะก็ชีวิต

ซึ่งความปีติมี5ระดับนะปีติหรือความดีใจเนี่ยบางคนทำบุญแล้วเนี่ยโอ้โหขนลุกชูชันใช่ไหมภาษาบาลีก็เรียกว่าขุทธกาปีติโอ้ดีใจมากเลยพระอาจารย์นะโยมมาเล่าให้ฟังว่าเวลาโยมมาปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระตักบาตรพระตอนเช้าแล้วก็ตอนบูชาข้าวพระเนี่ยมันขนลุกมันปีติใจใส่บาตรพระเป็นพันรูปเนี่ยหน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายเนี่ยโยมเล่าให้ฟังเนี่ยบอกเลยว่าโยมมีขุทธกาปีตินะมีความปลื้มมีความปีติประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองก็คือคณิกาคณิกายว่าชั่วขณะชั่วคราวเหมือนฟ้าแลบแบบปราบไหมนะมีปีติดีใจแบบนี้ก็เป็นกันเยอะนะแบบที่สามโอกันติกาปิติก็คือมีปีติมีความปลื้มเป็นพักๆเหมือนเคลื่อนกระทบฝั่งดีใจปลื้มใจได้มาสั่งสมบุญได้มาทำทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนาส่วนแบบที่สี่อุปเพงคาปิติเห็นไหมนักเรียนแปลว่าอะไรก็ความหมายก็คือปีติโลดผลรู้สึกเหมือนตัวลอยได้เนี่ย

ปล่อยวางภารกิจทุกอย่างเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขมันมีความเบิกบานใจใสกายใสเนี่ยซาบซ่านไปทั่วสรรพางกายเลยทั่วตัวเลยนะความปีติความปราบปลื้มใจผู้รู้บอกว่ามีผลดีต่อชีวิตหลายๆด้านนะด้านที่หนึ่งคือเสริมสร้างพลังใจนะช่วยให้อันดับแรกเนี่ยช่วยให้หายเหนื่อยนะคนมีความปลื้มความปีติเนี่ยเราทุกคนเคยผ่านความปลื้มความปีติมาไม่มากก็น้อยใช่ไหมพอมีความปลื้มมีความปีติเวลาเราเดินทางไกลมาเราไม่เห็นสิ่งที่สวยงามหรือเราจะมาประกอบบุญกุศลมาสร้างบุญกุศลเนี่ยความเหนื่อยความเพลียเนี่ยมันหายไปเลยนะความเครียดก็หายไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราต้องสั่งสมความปลื้มไว้เยอะๆนะความเครียดก็หายไปแล้วก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงจูงใจให้เราอยากทำความดีอยากสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปความปิติดีที่อย่างที่สองก็คือช่วยให้เป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิและการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้ใจตั้งมั่นได้เร็วขึ้นช่วยให้ใจรวมเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นนี่ก็สำคัญนะและประโยชน์ของปิติอย่างที่สามคือทำให้เกิดความสุขความสงบนะภายในนี่สำคัญเลยช่วยให้จิตใจปล่อยวางช่วยทำให้ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นแบบยั่งยืนเกิดขึ้นแบบยั่งยืนหลวงพี่ประทับใจคำสอนของครูบาอาจารย์และพระอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิปุ๊บลงไปเนี่ยนะเราลองแต่ใจนิ่งๆนึกถึงบุญต่างๆให้ใจของเราปลื้มๆดูนะใจของเราจะรวมได้ง่ายพอเรานำมาปฏิบัติตามก็เป็นเช่นนั้นนะก็เป็นอย่างที่ท่านสอนดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและอย่างที่สี่ความปีติปราบปลื้มใจมีผลดีต่อชีวิตของเราคือทำให้สามารถเข้าถึงธรรมภายในได้ง่ายดีไหมดีขอเสียงสาธุสาธุนี่ไงทุกคนนี่ต้องปลื้มใจในบุญนะต้องปลื้มใจในบุญทั้งทานศีลภาวนาที่เราทำผ่านมาต่อเนื่องทำน้อยทำมากหรือทำบ่อยๆทำทีๆยังไงก็แล้วแต่ให้เราปลื้มใจสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรไปก็เช่นกันให้เราปลื้มใจให้เราปีติใจดังนั้นนี่นะหลวงพี่จึงนึกถึงนี่นึกถึงพราหมณ์สองท่านนี่นะคือจูเลกะสาดกพราหมณ์สองสามีภรรยาเนี่ย ผลัดกันมาฟังธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีผ้าผืนเดียวมาก็มาตอนกลางคืนด้วยนะมาฟังธรรมพอได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยกว่าใจจะเปิดกว่าใจจะปลื้มเป็นปัจฉิมยามแล้วจึงได้ตัดใจถวายผ้าสาดกถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอข้างต้นนะท่ามกลางเนี่ยยังไม่ปลื้มเวลาฟังธรรมนะแต่มาปลื้มใจเอาตอนท้ายจึงได้อานิสงส์ได้วัตถุทานเพียงอย่างละ4อย่างคือช้าง4ม้า4สตรี4ทาสี4บุรุษ4บ้านสวย4ตำบลแล้วก็กหาปณะ 4,000 กหาปณะถ้าเขาถวายตั้งแต่ปฐมยามเขาก็จะได้วัตถุทานคืออนิสงส์ผลบุญเกิดขึ้นไงอย่างละ16ถ้าเขาถวายช่วงมัชฌิมยามคือช่วงเวลาท่ามกลางเวลากลางเนี่ยก็จะได้อนิสงส์ถึงและวัตถุทานถึง8อย่างนี่เห็นไหมนักเรียนถ้าความปลื้มความปีติใจเราตัดใจต่างกันอย่างไรนี่นะอนิสงส์ผลบุญก็ต่างกันยังมีปรากฏในพระสูตรในพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้ดังเรื่องจูเลกะสาดกพราหมณ์สองสามีภรรยาที่ปลื้มใจในการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าจึงตัดใจถวายผ้าผืนเดียวที่ตัวเองมีอยู่ห่มกายอยู่ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้นักเรียนทุกท่านนะได้รู้สึกว่าความปลื้มปีติใจเนี่ยเราหรือการปฏิบัติธรรมต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรมีความลังเลไม่ควรมีความโลเลเพราะความโลเลความลังเลเนี่ยเป็นยังไง

จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยคำโบราณบอกว่าบาปมันจะได้ช่องใช่ไหมมันจะเสียบเข้ามาแทนก่อนที่เราจะประสบความสุขความสำเร็จหรือปฏิบัติทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะดังเรื่องในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเตือนสติกับพระภิกษุรูปหนึ่งนะย้อนไปเนี่ยในสมัยพระธรรมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้แหละก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านออกบวชโยมแรกๆท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมดีมากเลยนะตั้งใจปฏิบัติธรรมดีแบบเต็มที่เต็มกำลังแต่พอปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปยังไม่เห็นผลใจก็ท้อถอยใจก็โลเลก็ไม่อยากปฏิบัติธรรมอีกเรื่องนี้จึงทราบถึงสาธมิกเพื่อนภิกษุด้วยกันจึงนำเรื่องไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้านี่มีสาธมิกข้าพระเจ้าเนี่ยตอนนี้เบื่อหน่ายโลเลไม่อยากปฏิบัติธรรมอีกแล้วพระพุทธเจ้าจึงระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเตือนสติของพระภิกษุรูปนี้ว่าดูก่อนเมื่อชาติก่อนเธอต้องสิ้นชีวิตนะตรัสเตือนพระภิกษุรูปนี้นะเกือบเธอต้องสิ้นชีวิตเพราะความโลเลของเธอเองมิหนำซ้ำยังเป็นเหตุให้บัณฑิตผู้หนึ่งต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยอีกด้วยแล้วพระองค์ก็ระลึกชาติให้ฟังว่าย้อนไปในสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีอยู่สมัยนั้นเนี่ยบ้านเรือนต่างๆนิยมแขวนกระเช้าไว้ให้นกกาอาศัยมาให้นกกาได้มาอาศัยอยู่ตามเรือนของตนเองที่บ้านเศรษฐีก็มีนกพิราบตัวหนึ่งมาอาศัยอยู่ที่บ้านเศรษฐีพ่อครัวก็นำกระเช้ามาให้อยู่อาศัยทุกเช้านกพิราบก็จะบินออกไปหากินตอนเย็นก็จะกลับมานอนที่กระเช้านี้ทุกวันอย่างมีความสุขสม่ำเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งก็มีกาตัวหนึ่งเนี่ยมาเห็นก็โอ้เห็นนกพิราบบินออกไปหาอาหารบินเข้ากับรังแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายก็อยากหาอุบายมาอยู่ที่บ้านของเศรษฐีนี้บ้างเพราะว่าในใจเห็นเนี่ยที่บ้านเศรษฐีเนี่ยนะที่ห้องครัวเนี่ยมีกาตัวนี้ได้กลิ่นเนื้อกลิ่นปลาโชยมาเนี่ยโอ้โหน้ำลายสอทุกวันเลยแต่ตัวเองไม่สามารถที่จะมากินได้ก็จึงหาอุบายทำยังไงก็มาตีสนิทตีเนียนกับนกพิราบนี่แหละแรกๆก็พอนกพิราบบินออกไปจากรังกาตัวนี้ก็บินไปเคียงข้างเลยนกพิราบนี่ก็แคลงใจอยู่นะก็ถามว่าทำไมท่านมาบินตามเราล่ะอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะเลยนะมันไม่ดีเลยกาก็บอกว่าเราก็อยากมาเป็นเพื่อนกับท่านน่ะนกพิราบก็ว่าเอ๊กาเราก็ต่างอัธยาศัยกันนะท่านเป็นสัตว์กินเลือดกินเนื้อไอเราเป็นสัตว์กินเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ผักน่ะเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกกาเจ้าเล่ห์ก็พูดอีกว่านั่นแหละยิ่งดีเลยเราต่างนิสัยกันน่ะเราจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันกินไงล่ะ นกพิราบก็อ่ะอย่างนั้นก็เวลาท่านมาอยู่ที่บ้านเศรษฐีนะท่านห้ามขโมยพวกเนื้อพวกปลาของท่านท้องเศรษฐีกินเป็นอันขาดจะหาว่าเราไม่เตือนกาก็รับคำจ้าฉันจะตั้งใจทำให้ได้พอตกเย็นนกพิราบก็บินกลับมาที่รังก็มาพักอาศัยอยู่ที่กระเช้าตัวเองที่รังที่เป็นกระเช้ากาก็บินตามมาพ่อครัวก็เห็นนกพิราบกับกาเนี่ยสนิทสนมกันดีคงเป็นเพื่อนกันก็จึงเอากระเช้าใบหนึ่งมาแขวนไว้ที่ข้างรังนกพิราบกาก็ได้ที่พักอยู่อย่างมีความสุขตอนเช้าก็บินออกไปหากินพร้อมกันทั้งกานกพิราบตอนเย็นก็บินกลับมาที่กระเช้าทุกวันอยู่อย่างนี้โยมอยู่มาวันหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งวันดีคืนดีหรือวันดีคืนร้ายก็ไม่รู้นะปรากฏว่าพ่อครัวนี่นะนำเนื้อนำปลาจำนวนมากเลยมันนึ่งอยู่ในโรงครัวนะกาก็ได้กลิ่นวันนั้นตอนเช้าเนี่ยนกพิราบจะบินออกไปหากินกานี้ก็แซงเจ้าเล่ห์ว่าโอ้วันนี้ข้าปวดท้องข้าบินไปออกไปหากินกับท่านไม่ได้หรอกนะท่านบินไปคนเดียวเถิด

นกพิราบก็เตือนสติว่าเรารู้นะว่ากายอย่างพวกท่านไม่มีโรคปวดท้องหรอกเพราะพวกท่านมีอาการหิวสม่ำเสมอต้องออกไปหาเหยื่อเป็นอาหารเราจะขอเตือนท่านนะว่าท่านอย่าไปขโมยเนื้ออย่าไปขโมยอาหารในโรงในครัวกินเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นจะหาว่าเราไม่เตือนกากรับคำจ้าฉันจะทำตามนะจ๊ะพอนกพิราบบินออกไปสู่สายตาแล้วพ่อครัวทำอาหารทิ้งไว้โยมในโรงครัวนะในโรงครัวแม่เศรษฐีก็เอากระชอนคลุมไว้อย่างดีบางอย่างก็แง้มๆไว้เพื่อให้อากาศระบายปรากฏว่ากานี่ก็หิวน้ำลายสอเลยทำไงโอ้ก็บินเข้าไปหวังจะจิกเนื้อกินปรากฏว่าปีกไปถูกกระชอนที่คลุมอาหารไว้ดังแก๊กพอดีพ่อครัวกลับมาเป็นไงด้วยความโมโหจึงปิดประตูห้องจับกาตัวนั้นมาถอนขนถอนขนแล้วก็เอาเกลือเอาเนยส้มเอานมเปรี้ยวทาการก็ได้รับความทุกข์ทรมานพ่อครัวก็เอาการนั้นก็เป็นนอนไว้ในกระเช้าของที่พักของกานกพิราบกลับมาจากรังเห็นกาหายใจขมแมวก็จึงบอกว่านี่เห็นไหมเราเตือนท่านแล้วว่าท่านถ้าทำความดีเนี่ยก็ทำไม่ได้ตลอดมีใจโลเลพอความโลภเข้าครอบงำเห็นอาหารก็ไปขโมยของมนุษย์เนี่ยเป็นอาหารของมนุษย์ท่านทำอย่างนี้ทำให้เราลำบากพอนกพิราบกล่าวสิ้นคำดังนี้ก็บินจากไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าอยู่ที่นี่บ้านเศรษฐีไม่ปลอดภัยแล้วกาตัวนั้นพอถูกถอนขนได้รับทุกข์ทรมานจากพิษแผลจากขนหลุดร่วงหมดแล้วก็ขาดใจตายพระภิกษุได้ฟังดังนี้ก็ปล่อยใจไปตามกระแสเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราไม่ควรมีจิตโลเลใจของท่านก็หยุดนิ่งเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีอสาธุและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประชุมชาดกว่านกพิราบตัวนั้นก็คือกับชาติมาเกิดเป็นพระองค์เองส่วนกาตัวนั้นก็คือพระภิกษุที่โลเลนี่แหละนี่เห็นไหมนักเรียนทุกท่านถ้าเราทำความดีทำกุศลใดแล้วเราก็ไม่ควรที่จะมีความโลเลก็จะไม่ควรมีความท้อถอยเราควรที่จะเร่งสั่งสมความดีต่อไปเนาะอ้าวมาต่อเลยเนี่ยมีบุญนี่มาฝากนักเรียนทุกท่านโอ้บุญนี่บุญทอดพระป่าทุนการศึกษานะศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรบุญมาฝากทุกท่านนะสาธุก็อยากจะบอกครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยโอ้หลวงพ่อครับเนี่ยนะลูกรู้สึกปลื้มใจมากเลยเพราะว่าได้นี่สร้างศาสนทายาทที่เป็นพระภิกษุและสัมมาเนนแล้วก็ส่งเสริมให้ท่านเรียนทั้งเรียนบาลีนะเรียนนักธรรมแล้วก็เรียนการศึกษาที่ใช้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรนี่เกิดนี่ความปลื้มใจในบุญนะแล้วก็มีนี่ญาติโยมก็มากันเยอะเลยนี่นะก็บอกโยมว่าโยมนี่นะปัญญาโลกัสมิปัจโชโตนะแปลว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้นะมี3ระดับนะนักเรียนระดับที่1สูตมยปัญญาใช่ไหมปัญญาที่เกิดจากการฟังเกิดจากการฟังธรรมนักเรียนฟังธรรมมีปัญญามากเกิดไปพบชาติหน้าก็จะฉลาดก็จะมีดวงปัญญาสอนตนเองได้ทางพ้นทุกข์ไปสู่มรรคผลนิพพานปัญญาประเภทที่2ก็บอกโยมนะโยมที่ทำบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรว่าโอ้โยมมาสั่งสมบุญนี่นะจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดค้นการศึกษาเล่าเรียนการวิจัยการต่างๆเนี่ยเป็นระดับที่2ที่เรียกว่าจินตามยปัญญาส่วนปัญญาอันสูงสุดที่ทำให้เราหมดสิ้นกิเลสอาสวะก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงผู้รู้ภายในนี่แหละทางไปสู่มรรคผลนิพพานโยมก็ปลื้มใจดีใจและที่สำคัญเนี่ยโอ้โหโยมทุกท่านนะเราได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ย
เราได้รู้ชีวิตว่า

0: เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีใช่ไหมจ๊ะดังนั้นคำนี้ให้ติดอยู่ในใจของเราไปตลอดนะ
1: แม่ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

ธุขอบคุณสื่อธรรมะนี้ด้วยเนาะนี่อย่างนั้นนักเรียนเนาะเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเราได้ทำหน้าที่ของเราวันนี้ดีหรือยังถ้าเราทำหน้าที่ดีแล้วเราก็ให้ปลื้มใจในบุญปลื้มใจในตัวของเรานะแล้วก็หมั่นสร้างความดีทำบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอ้าวนี่หลวงพี่ก็เอาบุญนี้มาฝากอีกโอ้โหเนี่ยภารกิจได้ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพราะจำคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าสัมมาทิฏฐิคือแสงเงินแสงทองของชีวิตคนไหนที่มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องดังนั้นการดำเนินชีวิตของเขาก็จะถูกต้องมุ่งตรงไปสู่หนทางพระนิพพานได้ง่ายนี่จึงได้เปิดใจกับคณะคุณครูผู้บริหารนะและก็นักเรียนในพื้นที่เนี่ยสวดธรรมจักรสวดทุกเดือนเลยนะสวดทุกเดือนแล้วก็ให้เขาได้สวดทุกวันส่วนตัวเราสวดทุกวันอยู่แล้วเราก็จะได้ปลื้มใจในบุญว่านี่วันเวลาผ่านไปเร็วฉันใดนะอายุเราก็มากขึ้นแล้วสิ่งไหนที่เราทำได้เป็นหน้าที่ของเราเป็นความปลื้มใจของเราแล้วก็หมั่นศึกษาหมั่นขนขวายที่จะทำยิ่งขึ้นไปนี่แล้วก็ภาพนี้ฝากนักเรียนนี่โอ้โหไปเยี่ยมยิ้มเยี่ยมยิ้มเรากัลยาณมิตรนะนี่ชวนโยมทำบุญกุศลให้โยมนึกถึงบุญกุศลบางท่านก็สุขภาพไม่ดีอะโยมเนาะสุขภาพไม่ดีเฉพาะอุบาสิกาแก้ว

เก่าอุบาสกแก้วเก่าเนี่ยโอ้พระอาจารย์ก็ไปให้ธรรมะไปชวนเขาทําบุญนี่มีเยาวชนวัยน้ํานมก็มีเห็นไหมนี่ยังเป็นแบบอยู่เลยเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะน้องใบข้าวน้องมิลินนะได้ถวายกองทุนการศึกษาแต่ยังเด็กๆเลยนะเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำทำให้ได้พลอยปีติใจพลอยได้ปลื้มใจนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ปลื้มใจอย่างหนึ่งก็คือนี่ปลื้มใจเพราะได้เป็นพระลูกชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่แห่งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วก็ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระพรหมวชิระปัญญาจารย์แล้วก็ยิ่งจะปลื้มใจยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะถ้าหากได้นี่บุญซื้อที่ดินหมดหนี้นี่แล้วก็ได้สร้างศูนย์ให้สำเร็จตามใจปรารถนาเนี่ยก็เอาบุญใสๆมาฝากนักเรียนทุกท่านเพราะว่าตั้งแต่บวชอุบาสิกาแก้วนะบวชพระเข้าพรรษาบวชพระพักดูร้อนบวชสมณเณรมันก็อบรมครูคุณธรรมอบรมนักเรียนทำต่อเนื่องเรื่อยมา17ปีแล้วนะตั้งแต่ปี2553ทบทวนบุญสร้างศูนย์เพราะผู้มีบุญมีบารมีคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรปัญญาจารย์พระอุปชาที่มีสัทธิวิหาริกมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ท่านก็เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์นะทบทวนบุญ

มาสร้างบารมีในวงบุญของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะเนี่ยทำให้เรานึกถึงว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะเนี่ยนะก็ชักชวนให้เราสร้างแต่ความดีเนาะทำให้เราเกิดอัธยาศัยซึ่งเป็นพื้นฐานอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์แล้วก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ซึ่งอัธยาศัยนี้เรียกว่าอัธยาศัยพระโพธิสัตว์ซึ่งมี6อย่างเนาะ1เนกขัมมัชฌาศัยนะพอใจในการออกบวชพอใจในการประพฤติธรรมวิเวกัจฉาศัยพอใจในความสงบพอใจในความวิเวกนะอโลภัชฌาศัยยินดีพอใจในการบริจาคในการให้ทานนะอโทสัจฉาศัยพอใจในการสละความโกรธนะและมันมีเมตตาจิตอโมหัชฌาศัยพอใจยินดีในการสละความหลงมันฝึกฝนตนเองให้เกิดปัญญาแล้วก็ปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปและสุดท้ายนิสรณัชฌาศัยนี่พอใจยินดีที่จะอยากหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารมุ่งตรงสู่หนทางพระนิพพานนี่คือครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านเมตตาสอนเดินตามรอยเท้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันทุกคืนเราก็ยิ่งมั่นใจก็ยิ่งสุขใจเนาะนักเรียนจำกันได้เนาะนี่ทำบุญให้ปลื้ม3การเนาะนี่ปลื้มใจตั้งแต่ก่อนให้นะปลื้ม3การบุพเจตนาปลื้มใจก่อนทำบุญมุจนะเจตนาขณะทำบุญก็ปลื้มใจหลังจากทำบุญแล้วก็ปีติเบิกบานใจอปรเจตนาทำให้ได้3การนี้เราจะได้มีบุญมากมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทั้งวัยเยาว์วัยกลางคนและวัยชราจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานวันนี้มีบุญพิเศษวันนี้มีพิเศษนะนักเรียนนะนี่พิเศษคือต่อจากนี้ไปนะขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศตอนยิ่งหนียิ่งรักนะก่อนที่จะฟังธรรมตรงนั้นเนี่ย82ปีสัญญาใจลูกชายหญิง82ปีทำทุกสิ่งพ่อปรารถนา82ปีโลกร่มเย็นเห็นธรรมมา82ปีน้อมบูชาพระพ่อเอ๋ย

านั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่

0: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้วคร
0: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me
1: boy I love you like
2: เธอรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกร

0: เมื่อกี้เขาว่าอะไรนะ
1: แผ่นดินมันไม่มีมาอี
0: กแล้วเราจะมาว่าอะไรดีนะจ๊ะ
1: คาถาสวัสดี
0: คาถาที่รวยกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี

0: ดีจ้ะทำอย่างนี้แล้วจะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สา
0: ธุเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สา
0: ธุรวยกันไปทุกชาติเลยจ้ะ
1: สาธ
0: ุเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: สา

0: ก็ให้ให้
1: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายนะจ๊ะตอนยิ่งหนียิ่งรักกระผมพระครูสุนันทนิเวศหรือพระสำเริงอุปรคุโนจากคณะตำบลจากคณะตำบลนะนี่ไม่ธรรมดานะ
2: บ
1: ่อสรี
2: สาธุ
1: และเป็นเจ้าวาดวัดวังกอง
2: สาธุ
1: ไม่ใช่วังแค่ไม่กี่วังกองเลยอำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม
2: ่สา
1: ธุนี่จะดูหน้ากันแล้วกันนะหลวงพ่อครับถ้าสมัยเด็กมีการประกวดชิงแชมป์ประเทศไทยเรื่องหนีการบวชกระผมก็มีสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนครับเพราะยอมพ่อซึ่งเป็นศิษย์เก่าวัดปากน้ำพูดกรอกหูผมอยู่ทุกวันว่าบวชนะลูกจะได้ไม่ลำบากเหมือนพ่อแต่ยิ่งพ่อชวนผมก็ยิ่งถอยยิ่งพ่อเร่งผมก็ยิ่งวิ่งหนีเช้าภาวนาสัมมาหลังเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ในใจมีคำตอบเดียวว่าย ังไงไงก็
2: ไม่บวช
1: คือถ้าหากเห็นหน้าเด็กหนุ่มในชุดเสื้อคลุยเนี่ยหรือชุดนักเรียนเนี่ยเราคงเข้าใจท่านเลย
2: หล่อจังหล่อ

0: นี่จ้ะนี
1: ่
0: หล่อจริงแต่ทิ้งความหล
1: ่อ
0: ทิ้งความรวยมาบวชเป็นพระยาวนานถึง36พรรษาแล้วนะจ๊ะท่านก็บอกว่าคิดย้อนหลังไปทีไรก็คิดแล้วขำตัวเอง

0: แล้วท่านก็บอกชีวิตคนเรานี่มันแปลงจริงๆครับบางทีเราวิ่งหนีมาตลอดสุดท้ายกลับกลายเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดในชีวิตจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่ได้เกิดจากนิมิตลึกลับไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์สะเทือนฟ้าแต่เกิดจากรายงานส่งอาจารย์เพียงฉบับเดียวครับสมัยเรียนมหาลัยอาจารย์ให้เลือกศึกษาสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อทำรายงานเชื่อไหมครับกระผมเลือกวัดวรณีธรรมกายารามรู้จักไหม
1: รู้จักครับ
0: อยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่วัดวรณีนี่แหละครับคลองสาม
0: คลองสามประตูนั่นไม่ใ
1: ช่ป่ะเนี่ยใช
0: ่ใช่เนาะโอเคใช่ก็ใช่เพราะคุณคำสอนหลวงปู่วัดปากน้ำมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยคิดเลยว่าวันนั้นไม่ได้กำลังเลือกหัวข้อรายงานเท่านั้นนะแต่กำลังเลือกเส้นทางชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่รู้ตัวนี่จ้ะด้วยบุญบันดาลก็เลยคิดอย่างนั้นนี่จ้ะบุญเก่าทำให้คิดอย่างนั้นทีนี้ก็ผมได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อทัตตชีโวแล้วก็ได้เห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ไกลๆแม้ไม่เคยสนทนากันสักคำแต่แปลกเหลือเกินครับแปลกมากเลยคือภาพนั้นกลับติดอยู่ในใจผมตลอดเวลาแล้วก็มีใครบางคนมาคอยเตือนอยู่เงียบๆว่าอย่าทำความชั่วนะลูกถึงหมายความว่าให้ทำความดีนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่นั้นไม่เคยพูดคุยกันแต่ครับรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานจนปีพุทธศักราช2533ก็ผมก็ตัดสินใจบวชเลยครับนี่นะจ๊ะโอ้โหนมรูปหล่อนะจ๊ะตัดสินใจอุปสมบทในปี2533ครับนี่จ๊ะนมรูปหล่อ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เรียนที่ไหนเนี่ยลืมแล้ว
1: ม.ศ.ว.ม.สาม
0: นี่ใช่มาศึกษาที่วัดตลอดชาติ แล้วเมื่อกี้ปีต่อมาหลวงพ่อก็เรียกผมก็พบเข้าพบที่กุฏิคุณยายครับถามว่าชื่อสำเริงใช่ไหมลูกก็ตอบไปว่าครับหลวงพ่อก็พูดต่อไปไปทำหน้าที่บนดอยนะลูกมอบหน้าที่สำคัญให้เลยเป็นผู้ให้แสงสว่างที่นั่น

0: ไม่มีคนเชื่อใจและไม่มีใครรู้เลยว่าพระหนุ่มจากกรุงเทพรูปนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนนานแค่ไหน
1: นานมาก
0: เนี่ยจ้ะนี่ก็สองนาน
1: นี
0: ่สามนานแต่พระกิจนักบวชไม่มีคำว่ากลับไปตั้งหลักใหม่มีแต่คำว่าตั้งหลักตรงนี้แล้วเดินหน้าต่อไปโอ้โหสุดยอดเลยนี่พระกิจนักบวชแม้เส้นทางเต็มด้วยอุปสรรคก็ยังก้าวเดินต่อไปนี่จ้ะสาธุจ้า
1: คร
0: ับ ผมจึงเริ่มจากศูนย์โดยเริ่มเรียนภาษาเหนือ เรียนรู้วัฒนธรรมชาวบ้าน
1: คร
0: ับเรียนรู้วิถีชีวิตบนดอย
1: คร
0: ับ และเฝ้ารอโอกาสอยู่นานหลายเดือนกว่าจะได้เข้าไปถึงหมู่บ้านวังกองเพราะที่นั่นไม่ใช่ธรรมดาม
1: ันเป็น
0: วังกองนี่จ้ะคืนแรกที่ไปถึงชาวบ้านยังประชุมกันอยู่เลยครับประชุมว่าไปวันนั้นชาวบ้านกำลังประชุมทั้งหมู่บ้านเลยนะในหัวข้อจะให้พระแปลกหน้ารูปนี้อยู่หรือไม
1: ่
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเพราะหล่อเหลือเกินโอ้โหวันนั้นทั้งหมู่บ้านยังไม่แน่ใจว่าจะรับผมหรือเปล่าก็เพราะไม่ใช่วัดธรรมดาเป็นวัดวังกองนี่จ้าชาวบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ไปพูดถึงเรื่องนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าอยู่หรือไม่อยู่บอกได้อย่างเดียวว่าวัดวังกองขาดท่านไม่ได้โอ้โหเป็นไงไม่ใหญ่ธรรมดานะเป็นทั้งวัดทั้งวังเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เพราะกับผมเริ่มต้นอยากเดินขึ้นบ้านทุกหลังนี่จ้านี่จ้าสิ่งนี้จำไว้เนาะเอาไปเอาไว้ศึกษาก็ผมเริ่มต้นจากการเดินขึ้นบ้านทุกหลังไปทำความรู้จักทุกครอบครัวนี่นะจำชื่อชาวบ้านให้ได้ศึกษาปัญหาของชุมชนทุกด้านนี่เนาะจนพบว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของชุมชนณช่วงเวลานั้นจนพบว่าปัญหาใหญ่สุดของชาวบ้านคือเรื่องน้ำทั้งนั้นนี่เทวดาเอาน้ำมาให้นี่นะฝนตกเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่กลับเป็นปัญหาของชาวบ้านใช่ไหมจ๊ะนี่ครับแล้วผมยังชวนชาวบ้านทอดผ้าป่านี่มีปัญหาเรื่องน้ำจะต้องชวนชาวบ้าน
1: ทอดผ
0: ้าป่าโอ้ถูกหลักวิชาเอาบุญก่อนนี่จ้ะพอมีบุญเสร็จขั้นตอนต่อไปคือชวนชาวบ้านขุดบ่อน้ำนี่นะเพราะชาวบ้านขาดน้ำวิถีเดียวนี่นะไปชวนมาขุดบ่อน้ำมีน้ำไห
1: ม
0: จ้าขุดบ่อน้ำโอ้น้ำเต็มนี่เห็นไหมชาวบ้านก็โอ้นี่ท่านมานี่ทำให้เราม ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: ใช้เออนี่เนาะเก่งๆมีน้ำเรียกไม่พอสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้มีระบบระเบียบที่นี่และประสานงานหน่วยงานราชการทำถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านด้วยนี่ให้ทั้งน้ำทั้งถนนนี่นะเมื่อชาวบ้านเห็นว่าวัดก็ไม่ได้มาเอาอะไรจากชุมชนนะแต่นี่เขามาช่วยชุมชนประตูบ้านทุกบ้านจึง
1: เป
0: ิดประตูใจก็เลยเปิดตามนี่จากวัดเล็กๆซึ่งตอนที่ไปอยู่นั้นมีพื้นที่เพียง

0: 2ไร่ค่อยๆขยายเป็น9ไร่จากหมู่บ้านที่ไม่คุ้นเคยกับเรากลายเป็นชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลาหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่งนี่จ้ะอยู่ยาวนานทีเดียวร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลา100 ปีหลังใหญ่เป็น100 ปีเลยเพราะเห็นหนูหน้าทีมแล้วนี่ผู้ให้แสงสว่างมาแล้วนี่นะนี่ชาวบ้านเปิดใจให้ความไว้วางใจแล้วก็จุดเริ่มต้นก็สร้างศาลาเท่าไหร่นะ100 ปีนี่จ้าอยากเห็นศาลา100 ปีไหม
1: อยากเองคร
0: ับ นี่จ้า
1: โอ้โห
0: นี่ไง
1: จ้า
0: ไม่ธรรมดาเลยเห็นไหมจ้านี่นะจากคนที่เคยลังเลกลายเป็นคนที่พร้อมช่วยงานวัดทุกครั้งที่เอ่ยปาก
1: สา
0: ธุหมายถึงชาวบ้านนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะก็เลยมีเพลงนี้เกิดขึ้นนะจ๊ะ

0: さーと、さーと、さーと、おー、これうまい？
1: これ
0: おー、あさちゃんの DJ。

0: ถึงไหนแล้วยันเนี่ยแล้วว่าครับครับตลาด30กว่าปีที่ผ่านมาโอ้เผลอแบบเดียวๆ30กว่าปีเนี่ยก็ผมได้เห็นวัดเล็กๆกลายเป็นวัดใหญ่เห็นชาวบ้านที่เคยไม่เข้าใจกลายเป็นกัลยาณมิตร
1: สา
0: ธุแต่บนยอดดอยที่เงียบเหงากลายเป็นแหล่งสว่างแห่งพระพุทธศาสนา
1: สาธ
0: ุโอ้ชาวบ้านเปิดใจก็หาว่าทำร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีครับนี่นะคือจะแสงแห่งธรรมสว่างสวายไปทั่วดอยแล้วครับหลวงพ่อครับ
1: สาธ
0: ุจ้าแต่สิ่งที่ปลื้มใจที่สุดไม่ใช่อาคารไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่ศาลาหลังใหญ่และไม่ใช่ความสำเร็จใดๆบนขุนเขาแห่งนี้แต่ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมา
1: เป็นลูกหลวงพ
0: ่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนแม่แล้วก็มาเป็นลูกหลวงพ่อเนาะโอ้ทำไมเก่งๆนี่จ้ะทูจ้ะหน้านโมทนาสาธุการด้วยจ้ะเพราะมันไม่ใช่ง่ายนี่นะจ๊ะแต่ต้องต่อสู้ดิจ้ะเพราะวัดร้างยังสร้างใหม่ได้ศาลาพังยังสร้างใหม่ได้แต่การได้เกิดมาเจออุ้ย
1: หลวงพ
0: ่
1: อ
0: ในชาตินี้ไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายอีกแล้ว
1: ใช่คร
0: ับฝากคุณว่า

0: หลวงพ่อครับจากเด็กหนุ่มที่วิ่งหนีการบวชมาทั้งชีวิตวันนี้กระผมกลับอธิษฐานเพียงเดียวว่าขอให้ได้อยู่ในผ้าเหลืองผืนนี้ได้ดูแลพระศาสนาได้สร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะและเดินตามรอยเท้าครูบาอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติ
1: ส
0: าธุจ้ะเพราะครั้งหนึ่งผมเคยวิ่งหนีผ้าเหลืองมาแล้วแต่วันนี้ผมอยากอยู่ในผ้าเหลืองผืนนี้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: จ้ะ

0: ่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
1: สาธุจ้า
2: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วย

0: รอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่แต่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละ

ีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไป

แล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปนะ

จนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยเฉยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพื่อเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพื่อเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2 นิ้วมือให้ใจคุณ

แก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสือ

ใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เ

เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราหรอกงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไหวเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วก็เคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพ้อเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่ม

ต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นจะอยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละนี่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอนิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหาญร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งไว้ชราที่จะอยู่ก็ยาวฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลาน

หรือเมื่อเผชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยอะไรต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังตันตาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะสะเนอโรคา

สุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

0: ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: มิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธัง

0: ระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยัน

0: กราบกราบ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเพื่อปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปิดเปลือนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้

แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่เสริมกลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตาม

นึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลภที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมัน

จะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆ

สบายสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์

ราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลาย

ราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆในหลักอธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย

ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้

0: ของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศา

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล
1: ้
0: ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ